0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
7: สารคดีเกษตรชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้ Silent Scan ตอนโรคใบจุดซิกาโตกาสีเหลืองในกล้วยโรคใบจุดซิกาโตกาสีเหลืองในกล้วยมักพบอาการของโรคในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นเริ่มแรกพบจุดเล็กสีเหลืองบนใบต่อมาจะเป็นแผลขีดสีเหลืองยาวขนานไปตามเส้นใบค่อยๆขยายใหญ่ตรงกลางของแผลจะแห้งเป็นสีน้ำตาลปนเทาแผลคล้ายรูปตามีวงสีเหลืองล้อมรอบหากอาการรุนแรงใบจะเหลืองขอบใบแห้งและฉีกขาดทำให้กล้วยมีการเจริญเติบโตไม่เต็มที่การออกดอกและผลไม่ปกติผลเล็กไม่สมบูรณ์และผลแก่ก่อนกำหนดสำหรับแนวทางในการป้องกันและกำจัดให้เกษตรกรหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอหากพบใบกล้วยมีอาการของโรคให้รีบตัดใบที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกแปลงปลูกและตัดแต่งใบกล้วยในแต่ละต้นหรือแต่ละกอไม่ให้แน่นเกินไปเพื่อลดความชื้นในกอกล้วยที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือการสะสมโรคจากนั้นให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชโครคลอราส 50% WP อัตรา30กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือสารทีบูโคนาโซ 43% SC อัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือสารไดฟิโนโคนาโซ 25% EC อัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือสารแมนโคเซป 80% WP อัตรา30กรัมต่อน้ำ20ลิตรโดยเกษตรกรต้องพ่นให้ทั่วต้นที่เป็นโรคนอกจากนี้ หากเกษตรกรต้องการปลูกกล้วยจำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อนและที่สำคัญต้องไม่นำหน่อพันธุ์จากต้นตอที่เป็นโรคไปปลูกให้เลือกใช้หน่อกล้วยที่มีคุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรคและควรทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคก่อนนำกลับมาใช้ใหม่อีกด้วยเกษตรกรยุคใหม่เข้าใจพืชรู้ทันโรคFarmer Alert by Farm Radio เสริมสร้างความพร้อมให้เกษตรกรเตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้เตือน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ชูโมเดลผักหวานป่าในสวนลำไยใช้เกษตรผสมผสานสร้างรายได้โดยไม่เผาลดฝุ่น PM 2.5นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่านายสุริยะคำปวงรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่อำเภอดอยหล่อเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกษตรผสมผสานและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบผักหวานป่าในสวนลำใหญ่หมู่ที่18ตำบลดอยหล่อมีนายวิโรจน์พรหมปัญญาเป็นประธานศูนย์ซึ่งการจัดการพื้นที่อย่างชาญฉลาดสามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปีโดยปลูกผักหวานป่ากว่า600ต้นแซมในพื้นที่สวนลำไยเพื่อใช้ร่มเงาจากต้นลำไยให้เป็นประโยชน์ตามธรรมชาติของผักหวานป่าปลูกไม้ผลอื่นร่วมอาทิทุเรียนและพืชผักสวนครัวสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยสูงถึง 200,000 บาทต่อปีซึ่งช่วงในฤดูผักหวานมีนาคมถึงเมษายนราคาประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมและช่วงนอกฤดูพฤษภาคมถึงกุมภาพันธ์สูงถึง200ถึง250บาทต่อกิโลกรัมศูนย์เครือข่ายแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสวนต้นแบบที่สร้างรายได้แต่ยังทำหน้าที่เป็นสถานศึกษาของเกษตรกรในพื้นที่แบ่งออกเป็น2ฐานการเรียนรู้หลักได้แก่ฐานการเรียนรู้การปลูกผักหวานป่าเน้นเทคนิคการปลูกแซมไม้ผลและการดูแลให้ได้คุณภาพและฐานการเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวส่งเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดอยหล่อคือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืนช่วยให้เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการพึ่งพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงในอาชีพได้อย่างแท้จริงพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาว สัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: บรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กองทัพบกหารือสอปตเดินหน้าหนุนทุนการศึกษานักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอปตพร้อมด้วยนายธีรวิทย์เทียนคารอดผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพลตรีสรวุฒิชัยบุตรรองเจ้ากรมข่าวทหารบกรองหัวหน้าฝ่ายข่าวศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและคณะโดยทั้ง2หน่วยงานได้ร่วมกันหารือแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยกองทัพบกได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจาก Universitas Negeri Jakarta จำนวน5ทุนเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศอินโดนีเซียพลตรีสรวุฒิชัยบุตรกล่าวว่ากองทัพบกให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตที่มั่นคงสมบูรณ์และให้ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานควบคู่กับการปลูกฝังแนวคิดที่สร้างสรรค์อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติทั้งนี้เยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตการเปิดโอกาสทางการศึกษาในระดับนานาชาติจะช่วยเสริมสร้างทั้งองค์ความรู้ประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนด้านนายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์กล่าวด้วยว่าการประสานความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยโดยมุ่งเสริมสร้างทั้งด้านวิชาการภาษาและประสบการณ์ในระดับนานาชาติอันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งนี้สอปตได้ดำเนินความร่วมมือกับองค์กรฮูกัมมานียะซึ่งเป็นองค์กรด้านสังคมและการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศพร้อมพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะชีวิตก่อนกลับมามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนขายของบนทางเท้าต้องสะอาดนะ
15: สวัสดีครับป้าเล็ก
14: หุยวันนี้เป็นแม่ค้ามือทองขายของดีเลยเนอะโอ้โหนี่ขยะเต็มถังระวังล้นลงมาบนทางเดินเดี๋ยวตำรวจมาเห็นจะโดนจับได้นะป้า
16: จะจับได้ไงในเมื่อตรงนี้เขาอนุญาตให้ป้าขายของบนทางเดินได้แล้วมันก็เป็นถังขยะส่วนตัวของร้านป้านะป้าไม่ผิดหรอก
17: คำว่าทางเท้าหรือฟุตบาทเป็นทางสำหรับคนเดินเท้าใช้สัญจรไปมายกเว้นบางพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่อนุญาตให้ขายของบนทางเท้าได้แต่พ่อค้าแม่ค้าต้องดูแลความสะอาดนะคะไม่ให้มีสิ่งสกปรกบนทางเท้าและรบกวนผู้ใช้ทางหากพ่อค้าแม่ค้าไม่ช่วยกันดูแลความสะอาดมีโทษปรับเงินถึง 1,000 บาทเลยนะคะ
14: เห็นไหมล่ะป้าเล็กถึงเป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดอย่างน้อยก็เป็นการช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่นะป้าเนอะ
16: ใช่ใช่เดี๋ยวป้าไปหาถุงใส่ขยะที่มันล้นออกมาก่อนนะจ๊ะมันจะได้เป็นระเบียบหน้าเดินคนจะได้มาเดินซื้อของกันเยอะๆจ้า
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
18: นั้นขอได้โปรดสนใจไว้เถิดว่าสันติภาพจะมีมาได้ในโลกก็เพราะว่าศาสนาทั้งหลายร่วมมือกันกำจัดความเห็นแก่ตัวของคนในโลกและโลกนี้ก็จะมีสันติภาพ
19: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz คลื่นข้อมูลข่าวสารบริการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม
20: เตรียมตัวให้พร้อมจังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังชวนคุณมาสนุกริมทะเลกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาทางน้ำตรังสปอร์ตซีรีส์พบกันที่หาดปากเมงจังหวัดตรังจัดเต็ม3วันเต็มทั้งวิ่ง5กิโลเมตรว่ายน้ำทางทะเลสุดท้าทายพร้อมศิลปะวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านและของดีชุมชนมากมาย29พฤษภาคมชมการประกวดวงดนตรีและการแสดงจากวงฉับผง30พฤษภาคมร่วมสนุกกับการวิ่ง5กิโลเมตรต่อด้วยคอนเสิร์ตจากพาราด็อกซ์31พฤษภาคมตื่นเต้นกับการแข่งขันว่ายน้ำทางทะเลปิดท้ายความมันกับส้มมารี29-31 พฤษภาคม 2569 ชมฟรีตลอดงานเจอกันที่หาดปากเมงจังหวัดตรังห้ามพลาด
0: พี่หมดแก้วเดี๋ยวหนูขอตัวกลับก่อนนะพรุ่งนี้หนูมีงานเช้า
21: เฮ้ยจะขับเองจริงดิหน้าแดงแล้วนะให้คนไปส่งไหม
0: โอ้ยพี่แค่แก้วเดียวเองไม่เป็นไรหรอกหนูนิ่งมาก
21: ใครบอกว่าไม่เป็นไรแค่แก้วเดียวก็เปลี่ยนชีวิตได้นะเพราะแอลกอฮอล์จะเริ่มกดประสาทการมองเห็นก็แคบลงการตัดสินใจควบคุมรถผิดพลาดไปหมดอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงเลย
0: ไม่หรอกพี่บ้านใกล้แค่นี้เองหนูขับช้าๆเข้าซอยไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว
21: แล้วถ้าเจอด่านล่ะรู้ไหมว่าถ้ามีแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์น่ะกฎหมายถือว่าเมาสุราทันทีนะ
0: ถ้างั้นหนูก็แค่เนียนๆไม่เป่าหรือไม่ก็ขอไปดื่มน้ำเยอะๆก่อนไง
21: คิดผิดแล้วกฎหมายใหม่ปฏิเสธการเป่าเท่ากับเมานะจ๊ะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแถมถูกพักใช้ใบขับขี่อีกอย่างน้อย6เดือนด้วยนะนี่ถ้าไม่นับไปชนคนอื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโทษหนักถึงขั้นติดคุกอีก10ปีปรับเป็นแสนและโดนเพิกถอนใบขับขี่ตลอดชีวิตความสะดวกแค่5นาทีแลกกับอนาคตที่หายไปทั้งชีวิตคุ้มแล้วหรอ
0: จริงหรอหนูไม่คิดว่าแค่แก้วเดียวมันจะรุนแรงขนาดนี้
21: อย่าปล่อยให้คำว่าแก้วเดียวทำลายทุกอย่างในชีวิตดื่มไม่ขับกับรถสาธารณะปลอดภัยทั้งคุณและเพื่อนร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ฝุ่น PM 2.5 มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เล็กพอจะเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดเสี่ยงโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจและภูมิแพ้กำเริบโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังป้องกันง่ายๆเช็คค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้านหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อค่าฝุ่นสูงสวมหน้ากากมาตรฐาน N95 และปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดอย่าคิดว่ามองไม่เห็นแล้วจะไม่อันตรายอากาศดีเริ่มต้นที่การดูแลตัวเองนะคะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลก
2: พยายามไม่ได้การันตีว่าจะไม่พ่ายแพ้แต่ที่แน่ๆความท้อแท้ก็ไม่เคยทำให้ใครชนะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสังคมเดียวกันค่ะ

ครับสวัสดีกับท่านผู้กว้างที่เคารพทุกท่านนะครับรายการสังคมเดียวกันของสมาคมคุณตาโพธิ์จังหวัดตรังก็กลับมาพบกับท่านผู้กว้างเช่นเดิมนะครับซึ่งเราจะมาพบ กับท่านผู้กว้างในวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเศษๆจนถึง10นาฬิกาโดยประมาณนะครับต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังครับระบบ FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับถึงรายการนี้ก็สามารถก้าวไปชมได้ทาง YouTube นะครับโดยพิมพ์ว่ารายการสังคมเดียวกันนะครับถึงทางโซวโตก็จะมีทาง YouTube นี้จะมีทุกรายการนะครับสามารถก้าวไปชมก้าวไปกว้างได้นะครับโดยจะพอคุณตาโบสคนพิการเราก็สามารถใจตั้งกำตั้งเสียงตั้งก้าวไปได้นะครับใน YouTube ว่ารายการสังคมเดียวกันมันก็จะดีดปริ้งขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถก้าวไปรับกว้างได้นะครับสำหรับคนที่ว่าตาบอดสนิทนะครับแล้วก็คนที่ว่าตามองเห็นมั่งก็สามารถได้ต่างจมต่างกว้างนะครับคนตาบอดมีอยู่หลายระดับนะครับต่างมองเห็นเหลือนล่างต่างมองเห็นได้มากนะครับแต่ว่าก็ได้รับบัตรกล้องคนพิการมานะครับถึงต่างแปดก็กับระเบิดแล้วนะครับว่าใต้ตาของแต่ละคนนี้จะอยู่ระดับไหนจึงจะเป็นคนพิการนะครับเราก็สามารถที่ว่าถ้าว่าคิดว่าตัวเองใต้ตามองไม่ค่อยเห็นก็สามารถไปให้แปดระเบิดได้นะครับว่าเพื่อก็รับบัตรคนพิการนะครับเพื่อจะได้มีรายได้จากการเบียร์อุดนุ่นเฉลือจากรัฐบาลนะครับครับก็วันนี้เรามาพบกับท่านผู้กว้างนะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2569นะครับถึงเมื่อวานนี้ครับก็คงจะร่มเฉยแล้วก็มีความทุกข์กันไล่ๆตานนะครับแล้วก็คงจะโอ้ยโอ้ยเสียร้ายเสียใจกันก็หมากไม้นะครับก็ให้กำลังใจนะครับมันก็มีเหตุการณ์นี้อยู่ตุกติบอาวันนะครับก็รอคอยกันอีกต่อไปนะครับเพื่อวันหนึ่งวันใดเป็นดวงดีเป็นลาภเป็นพ้นสำหรับตัวกองแต่ละคนนะครับก็รายการสังคมเดียวกันก็ต้องขอขอบคุณท่านพ่อบุตรบรรพรวนนบนะครับที่ได้

นุเคราะห์เวลาให้กับสมาคมคนตาบอดจังหวัดสังนะครับให้กับผมจรุงเป็ดตรงนะครับเป็นผู้มาดำเนินรายการในวันนี้นะครับซึ่งรายการนี้เราก็จะมาพูดมาคุยกันโดยเฉพาะเรื่องก้องคนพิการนะครับเรื่องความพิการก้องคนพิการแต่ละความพิการนะครับโดยเฉพาะเรื่องก้องคนตาบอดนี้เราไอ้ได้ว่ามันโดยตรงเลยนะครับเรารู้เรื่องก้องความพิการเรื่องก้องคนตาบอดนะครับเราจะนำเรื่องคนพิการต่างๆมาลาวรู้ฐานผู้กว้างนะครับโดยเฉพาะคนตาบอดเรามีความชำนาญนะครับเนื่องจากเราตาบอดโดยตรงนะครับสามารถพูดให้ฐานผู้กว้างได้ตรงจุดนะครับว่าคนตาบอดเรานี่จะอยากจะเดินทางไปในต่างไหนนะครับแล้วก็ไม่ตรงกันในต่างใดบ้างโดยเฉพาะคนตาบอดเรานี่หรือว่าคนพิการตัวป่วยนี่ก็อยากได้ความช่วยเหลือจากสังคมนะครับหลังจากก็มีปมดอยในชีวิตการจ่ายชีวิตในประจำวันนะครับหลังจากความบกพร่องของร่างกายนะครับคือมันไม่ครบอาการตามที่ต้องก้องบุคคลตัวไปนะครับบุคคลตัวไปมีอาการตามที่ต้องเขาก็สามารถช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่นะครับเนื่องจากร่างกายก็อ่อนหน่วยนะครับแล้วก็คนพิการถือมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าพิการเพราะฉะนั้นความสะดวกในการจ่ายชีวิตก้องแต่ละคนมันก็ไม่ต่างกันนะครับมันมากาดทิ้งนึ่งทิ้งใดหรือว่าบางคนกาดไปไล่ยางนะครับมันก็อดลงไปนะครับตัดต้อยลงไปในการจ่ายชีวิตในแต่ละวันในแต่ละเรื่องนะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องบางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้เช่นคนพิการอื่นพิการการเคลื่อนไหวทำได้แต่ว่าคนตาบอดเราทำไม่ได้ครับโดยเฉพาะการจ่ายชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่าคุณตาบอดเรามันมีความจำกัดดูไล่เรื่องนะครับโดยเฉพาะในการเดินทางในการจ่ายชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายชีวิตอยู่ไปในบ้านหรือว่านอกบ้านเราก็จ่ายชีวิตไกลๆกันแต่ว่าความสะดวกมันไม่เหมือนกันนะครับคุณตาบอดเรานี่ตาว่าบอดนิดมันก็ตรงจ่ายชีวิตไปอีกแบบนึงนั่นกับเพราะว่าความสามารถมันน้อยลงนะครับแต่ว่านั่นแหละครับเราก็ตรงอาจได้การเรียนรู้นะครับหรือว่าการได้รับการอบรมนะครับเพื่อที่จะได้จ่ายชีวิตให้เหมือนกับให้ถ้าเหมือนคนปกติให้มากที่สุดนะครับคุณตาบอดก็จะไปได้รับการอบรมจากวิทยากรต่างๆนะครับแต่ว่าก็เปิดอบรมให้เช่นกล้องต้นบริการตัวไปกล้องแต่ละสมาคมนะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะเปิดโอกาสหรือก็เปิดโครงการต่างๆเพื่ออบรมให้คนตาบอดเราเนี่ยครับไปอบรมเพื่อจะนำมาใช้ในการใช้ชีวิตในประจำวันนะครับเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับว่าแต่ละวันเราจะทำอะไรนี่จะตรงลืมจากเรื่องปั่นปรือคนนะครับแล้วเราก็สามารถนะครับไปรับการอบรมได้ตามทุนบริการตัวป้อยกล้องคุณตาบอดแห่งประเทศไทยตามท่ากาปากต่างๆนะครับแต่ว่าก็จะเปิดการอบรมไม่ตามหลักทูตโครงการต่างๆแต่ว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเปิดนะครับคนตาบอดสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเราก็พยายามจัดหานะครับว่าก็มีการอบรมที่ระดับที่ไหนเราก็จะนำมาจัดเด้อให้สมาคมให้สมาชิกของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเรานี่ครับเดินทางไปรับการอบรมเพื่อจะได้นำมาใช้นำมาปรับเปลี่ยนกับการใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองนะครับให้ตัวเองได้รับความสะดวกสบายขึ้นนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันช่วงนี้
กวางเปล่งโกนทักท้วงเปล่งนะครับเดี๋ยวมาพบกันจนถ่วงหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนปีการนะครับเจริญกว้างกับผม

ครับกระทรวงเพลงพร้อมรอเจ้าพนักครับจากรายการสังคมเดียวกันของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะครับกับกาจวงสิป้านมาจวงสิแล้วนะครับกับผมกาในแร่งเหลืองของคนพิการเป็นนะครับผมเองครับเป็นคนพิการคนตาบอดมาตาบอดตอนอายุมากนะครับตอนอายุ5ทิพย์เลือดแล้วแก้วทิพย์นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นโรคก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับเพื่อจะได้ให้อยู่ได้ในทั้งคุ้มนะครับคือเราก็จะต้องมีการรบรวมตรงนั้นเราก็จะไปรับการรบรวมนะครับเพื่อเราจะได้มีการเรียนรู้จากที่ว่าเราเป็นคนปกติมาทุกความพิการนะครับเพื่อจะได้จ่ายชีวิตให้เหมือนคนปกตินะครับต่ำปลื้อเราจะอยู่ได้ในสังคมอยู่ได้ในเรื่องต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าว่าสมาคมต่างๆหรือว่าสมาคมก้องคุณตาบอดเรานี่นะครับตรงสมาชิกไปรับการอบรมที่น้อยก็ให้พยายามไปได้นะครับเผื่อเราจะได้มีวิชาความรู้นำมาปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับเผื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความทุกข์นะครับอยู่ในสังคมได้อย่างปกติทุกข์แต่เมื่อตอนที่ว่าเราไม่พิการนะครับสมาคมต่างๆนี่ก็พยายามจะส่งเสริมให้สมาชิกของเขานี่ครับรับการอบรมไม่ว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตการจ่ายวิธีชีวิตประจำวันหรือว่าเรื่องของด้านอาชีพนะครับสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังก็เช่นกันนะครับเราจะพยายามวิธีการเพื่อต้องคุณตาบอดเนี่ยประกับไปรับการเรียนรู้เรื่องต่างๆด้านอาชีพเราก็ได้ต้องไปรับการเรียนรับการอบรมนะครับเรื่องการหนวดเต้ยนะครับที่บ้านมาก็ต้องฐานนะครับต้องคุณก็ไอ้ลูกเบาหรือว่าคุณนพดลนะครับแล้วก็กับคุณเรียนนะครับเรียนจบมาแล้วเมื่อช่วงค่ำวันที่ป้านมาครับไปเรียนที่รุ่นบริการทั่วไปก้องสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยท่าก้าปากตายตอนบนนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรืออยู่ที่จงจางนะครับการเรียนจบมาการจ่ายเวลาการเรียนก็255จั่วโบงนะครับการเรียนก็จะเรียนวันละ6จั่วโบงนะครับในการเรียนวันละ6จั่วโบงจ่ายเวลาครับการเรียนประมาณ30วันนะครับคุณตาบอดเรานี่นะครับถ้าว่าได้ไปรับการอบรมในการด้านอาชีพนะครับเรากลับมาจะมีอาชีพตั้มนะครับทำให้มีรายได้ซึ่งพอว่าจบมาแล้วการจบมาแล้วเราก็ต้องไปขึ้นทะเบียนท่านนะครับไปขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องเป็นพนักงานให้บริการนะครับเป็นพนักงานผู้ให้บริการหรือว่าแรงหายๆก็คือขึ้นทะเบียนเป็นหมอนวดนะครับเป็นหมอนวดเพื่อทุกขภาพไปขึ้นทะเบียนที่ราชทุกจังหวัดตรังนะครับก็นำหลักฐานต่างๆไว้ประกาศนิยบัตรที่ว่าได้รับมานะครับก็เรื่องต่างๆก็ใต้กระท่านนำไปขึ้นทะเบียนได้เรียบร้อยนะครับเผื่อเราจะได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับการที่ว่าเราหนวดด้วยที่ว่าไม่มีไปประกาศนิยบัตรที่ว่าทางกฎหมายไม่ได้อนุญาตเนี่ยครับมันมีความผิดนะครับทางอาญาทางปรับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้มแจ้งทุกตรงถ้าว่าไปอยู่ร้านน้อยเราก็ไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการหรือว่าหมู่ประจำร้านนั้นๆเรียบร้อยนะครับเผื่อทางการทุกจังหวัดก็มาตรวจหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจเราจะได้ไม่มีความผิดทางอาญานะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าทำให้ผิดนะครับทำให้เป็นผู้โต้กฎหมายให้เรียบร้อยด้วยที่ว่าไอ้ได้การที่ว่านำป่าตัวเองไปในทางที่ถูกต้องนี่ครับเราจะไม่ได้รับความเดือดร้อนตามไร่ตามแต่ถูกต้องนะครับตามกฎหมายตามวิธีของการใช้ชีวิตนะครับ
คนหม้อนวดต่างๆนี่ครับตรงขึ้นทะเบียนทั้งหมดนะครับแต่ว่าไม่ขึ้นทะเบียนนี่ถือว่าเป็นผู้ที่ว่าทำผิดกฎหมายนะครับเพราะว่ากฎหมายเขามีการตั้งจำตั้งปรับนะครับโทษตู้งนะครับปรับกับปรับหลายเบิ้ลนะครับติดคุกกับติดโอเกณฑ์ได้นะครับกล้าไปฟังรู้นะครับกฎหมายของการจ่ายการในรายการตามอ่านของไตรลายเหลืองมันก็มีการบังคับต่างกฎหมายกันต่างนั้นถ้าว่าทำผิดกฎหมายก็ยอมได้รับโทษต่างกฎหมายเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเราก็พอเรียนจบมาเราก็ไปขึ้นทะเบียนได้เรียบร้อยเพื่อทำให้ถูกต้องเราจะได้มีไม่ตรงรับโทษต่างกฎหมายนะครับอีกอย่างนึงครับก็ผมรับทราบมานะครับว่าคุณปฏิปรินนายกที่นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะครับเจ็บกายหลายป่วยก็ก้าวอยู่โรงพยาบาลตรังนะครับแล้วก็คุณตุ้มบัดตรงเปรียงรายนะครับด้วยนะครับครับครับก้าวเจ็บกายหลายป่วยก็ก็ไอ้ทางโครงตานี่ครับให้จากการเจ็บกายหลายป่วยเร็วๆนะครับทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังกรรมการบริหารสมาคมเป็นกำลังใจนะครับช่วงกำลังใจมาให้ทางกล้องตานให้จากการเจ็บกายได้ป่วยเร็วๆนะครับนี่กับว่างนี้การโรนเพราะฉะนั้นเราคนพิการนี่มันโยมไอ้แรกก็เรียกว่ามันอ่อนแอว่าคนปกตินะครับโยมได้เจ็บกายได้ป่วยได้หมายว่าคุณปกตินะครับไม่ใช่หมายว่าหายว่าเจ็บกายได้ป่วยหายว่าคุณปกตินะครับเพราะเนื่องจากเรานี่เป็นคนพิการมันอ่อนแออยู่มั่งแล้วนะครับเพราะว่ามีอะไรมากระทบเราก็จะได้รับความเดือดร้อนหมายว่าคุณปกตินะครับคุณพิการบางคนไม่ได้ออกกำลังกายด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ได้มาก็ตบตะกิดกะมันมีโทษเป็นโทษไปจะมดนะครับจากที่ว่าไม่ได้เจ็บกายได้ป่วยกำเจ็บกายได้ป่วยขึ้นมาว่างนี้ควรตกมังเด็ดออกเด็ดออกหมากว่าควรตกนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับคุณตาบอดเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะคนที่ว่าเป็นผู้ช่วยเหลือของคุณตาบอดเราเนี่ยนะครับพยายามอย่าป่าไปที่ตรงไหนที่ร้อนจัดๆเราก็อย่าป่าไปแต่ละกับป่าไปที่ร่มๆป่าไปที่มันมีความชื้นรุ่งนะครับจะได้ไม่ต้องได้รับการเจ็บกายได้ป่วยนะครับคนพิการเดือดร้อนก็เหมือนกันนะครับก็ควักพูดช่วยเลือดนะครับพยายามเอาใจใส่คุณพิการในหมาตะกิดนะครับว่างนี้เนื่องจากเจ็บกายได้ป่วยได้หายนะครับทางสมาคมคุณตาบอดจังหวัดตรังก็เราก็มีความยินดีนะครับที่ว่าตานึงตานใดที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมนะครับเนื่องจากบางคนนะครับที่เป็นคนตาบอดในจังหวัดตรังนี้อัตราก้องคนตาบอดจังหวัดตรังมันมี 1,300 ว่าคนนะครับตามอัตราตามก้องไอ้ประธานสังคมหรือว่าพมจตรังนะครับเพราะฉะนั้นคุณนั่นที่ว่าไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังหรือว่าไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดเองไปติดใต้ที่นะครับหรือว่าบางคนเป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดเองไปติดใต้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังตีก็สามารถมาสมัครเป็นสมาชิกได้นะครับทางสมาคมเรายินดีต้อนรับเผื่อจะได้ช่วยเลือดถึงกันและกันนะครับเรามีความประทุ่งที่จะช่วยเลือให้คนพิการคนตาบอดเราเนี่ยครับให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับได้รู้จักการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองนะครับอายุได้ในสังคมปัจจุบันนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้คนพิการเรานี่ครับมีความสะดวกได้รับประโยชน์อายุได้ในสังคมนะครับคุณน้อยที่ว่า
ไม่มีอาชีพตั้มเราก็จะผลักดันนะครับผลักดันให้ไปได้รับการอบรมเรื่องด้านอาชีพไม่ว่าจะเป็นการหนวดเต้ยการเลี้ยงสัตว์นะครับทางธรรมกุลคุณตาบดให้ไปติดเต้ยก็การรุ่งเริ่มนะครับให้คุณตาบดเรามีการเลี้ยงสัตว์มีการด้านการเทศนะครับในการโผล่ปลูกปักต่างๆหรือปืนต่างๆนะครับเพราะว่าก็อยากจะให้คุณตาบดเรานี่มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ต้องตกตดสิ่งในทั้งคมนะครับเพราะว่าคนพิการร่วนมากแต่ว่าพอพิการแล้วก็จะตุ่มไว้นะครับตุ่มไม่โยโย่เตะร่วนโดยที่ว่าการดูแลมันจะน้อยลงนะครับเพราะว่าบางทีก็คิดว่าคงจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับซึ่งทางสมาคมคุณตาบดจังหวัดตรังเราก็ยากจะไอ้คุณตาบอสนะครับไปได้รับการอบรมเรื่องอาชีพเพื่อจะได้มีวิชาความรู้นะครับกลับมาพัฒนาตัวเองให้ตัวเองมีอันตั้มนะครับคุณตาบอสเราคุณนั่นที่วัยโยในวัยเรียนก็อยากจะให้ไปเรียนตั้มสถาบันต่างๆของคุณตาบอสที่ว่าก็มีโรงเรียนร้อนคุณตาบอสอยู่นะครับเป็นปากใต้เราก็เขตุราตานีนะครับแล้วก็ที่จังหวัดกรุงกล้าที่หาดใหญ่นะครับก็ผู้ปกครองก้องคุณตาบดนะครับถ้าว่าได้ยินเสียงนี้หรือว่าคุณตาบดเองนะครับอยู่ในวัยเรียนหรือว่าอยู่ในวัยทำงานวัยฝึกอาชีพก็สามารถมาปรึกษาหารือได้นะครับกับสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะครับถึงสามารถตรวจรับมาได้นะครับโดยพิมพ์โดยโตมาทีกระผมก็ได้นะครับกระผมจะรุ่งเป็ดส่งนะครับหมายเลขตรวจรับรุ่นนกเซ่รุ่นนา1 3 8 9 8นะครับรุ่นนกเซ่รุ่นนา1 3 8 9 8หรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะครับก็สามารถประทานานมาได้ที่หมายเลขตรวจรับของคุณอารมณ์มีแก้วนะครับถึงคุณอารมณ์มีแก้วนี่ก็เป็นนายทะเบียนของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังคนไม่คนตัวไปนะครับหมายเลขตรวจรับก็ไม่เรียกตรวจจับกระตุ้น81นะครับจับลืมไปตรุ่น81 73 7 3 4 7 4 6 6นะครับตรุ่น81 7 3 4 7 4 6 6หรือว่าตรวจรับเก้ารักษาการนายกสมาคมคุณตาบอดปัจจุบันก็ได้นะครับถึงปัจจุบันกระผมก็ยังรักษาการรองนายกสมาคมคุณตาบอดจังหวัดตรังอยู่นะครับยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมอย่างเต็มตัวที่นะครับเพราะว่าตัวนี้รออยู่การสามารถติดต่อประธานานกับคุณประสิทธิ์เป็ดอินได้นะครับรุ่น83รุ่นนาตรง8565นะครับรุ่น83รุ่นนาตรง8565การต่างสมาคมเราก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเพื่อจะได้ช่วยเลือดถึงกันและกันนะครับให้คุณตาบอดเราอยู่ได้ในสังคมมีงานทำมีรายได้อยู่ได้นะในทั้งกลุ่มอย่างกระเมื่อนคุณปกตินะครับช่วงนี้เชิญรับฟังเพลงอีกสักต้องเพลงนะครับเชิญรับฟังกับผม

ก็รายการสังคมเดียวกันของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังก็เดินทางมาถึงช่วงทุดท้ายของรายการแล้วนะครับซึ่งมีกระผมจะลงไปตรงนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับต่างทั่วตรังนะครับ 91.25 ไม่เกิดถึงเราจะมาพบกับท่านผู้กว้างกันทุกวันอาทิตย์นะครับถ้าว่าไม่มีเหตุการณ์ที่ว่าตุลาจำเป็นนะครับกับผมก็จะมาดำเนินรายการเพื่อให้ท่านผู้กว้างได้รับฟังนะครับโดยเฉพาะคนตาบอดคนพิการนะครับเพื่อจะได้ส่งเสริมสนับสนุนให้คนปีการเรานี่ครับได้มีการเปลี่ยนแปลงในการจ่ายวิถีชีวิตประจำวันนะครับเพื่อจะได้ให้อยู่ได้กันในสังคมนะครับเราจะนำพาคนปีการเรานะครับไปให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับถ้าว่าคนปีการโดยเฉพาะคนตาบอดกว้างเรานะครับเดินมาก้าวทูสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะครับแล้วก็เป็นห่วงทุกๆตานนะครับโดยเฉพาะว่างนี้นะครับมันมีแอปกว้างวิชาชีพนะครับโดยเฉพาะเรื่องของไต่ช่วยไต่พลัดนะครับไต่ช่วยไต่พลัดคือทางรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะช่วยเหลือนะครับแต่ว่าตอนนี้กูทกรัฐบาลก็ประกาศด้วยนะครับว่าตอนนี้ก็ยังไม่ให้ลืมลงทะเบียนที่นะครับแต่ว่าบ่มีวิชาชีพประกาศเต็มเม็ดแล้วนะครับให้ลงทะเบียนไอ้ลุงทะเบียนอย่างลุงเจียนะครับเดี๋ยวศาลจะทุกมิจฉาชีพดูดเบียดูดตองจากในบัญชีธนาคารของศาลไปเถอะนะครับเราอย่าติไปลุงเจียบ่ที่ว่าก็ลอกล่วงนะครับเรามืออย่าเร็วนะครับตาเร็วได้นะครับเอ็นเร็วแต่ว่ามือเราอย่าไปลิงอย่าไปกดลิงเร็วนะครับอย่าไปลุงทะเบียนเร็วๆเพราะฉะนั้นเราก็จะตรงใจวินัยญาณนะครับตรงให้นึกว่าจะก้อนว่าถูกทิ้งถูกยางตอนนี้มันเป็นการโลกล่วงที่ต่างมดนะครับเราอยากแก่ล่วงเชื้อกับรายการสังคมเดียวกันเราก็ถึงช่วงทุดตายนะครับเวลามดเวลานะครับกาตองก็ขอบคุณท่านผู้อำนวยการบุตรบันทุวันนบนะครับที่ได้อนุกรอเวลาให้กับสมาคมคุณตาบอดจังหวัดตรังนะครับที่ได้ดำเรื่องต่างๆของคุณพิการมาเล่าทู่กันกว้างนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านทุกๆไว้นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ควบคุมเสียงนะครับที่ได้เปิดเพลงปลุกปล่อยท่านผู้กว้างได้รับกว้างนะครับวันนี้เวลาหมดก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้กว้างทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับกว้างรายการกล้องคนตาบอดนะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับจงมีแต่ความทุกข์นะครับอย่าเจ็บอย่ากายอย่าป่วยนะครับอย่าจนก้อยร่ำก้อยรวยกันทุกท่านก้อยมั่งมีที่ทุกกายสบายใจมีเงินตรงใจไม่กัดมือและตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้กับผมจารุงเป็ดทงนะครับต้องกราบลาท่านผู้กว้างไปก่อนพบกันไม่ในวันอาทิตย์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: พาณิชย์เชียงใหม่เตรียมความพร้อมจัดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยทุกวันศุกร์ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเริ่มเดือนพฤษภาคม2569นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมการจำหน่ายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยภาคเอกชนผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้ารวมถึงห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคให้ประชาชนเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสมพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยจัดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพในราคาประหยัดใกล้บ้านโดยได้มีการหารือร่วมกับนายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนจากห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรดที่เข้าร่วมโครงการไว้พร้อมแล้วขณะที่นายวัชระเทพกันนายอำเภอแม่ริมได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่1พฤษภาคม2569เป็นต้นไปโดยมีสินค้ามาจำหน่ายกว่า 3,000 รายการและลดราคาสูงสุดกว่า 58% ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยเพื่อร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ต้นผักสวนครัว
9: พี่เก่งพี่ก้อยเขาทำอะไรกันน่ะดูสิเขาคุ้ยดินแล้วก็เอาต้นไม้จิ้มลงไปในดิน
10: ก้าวแต้มรีบพูดซึ่งงงไปเลยคุ้ยดินจิ้มต้นไม
9: ้แล้วเขาเรียกอะไรล่ะ
10: พี่เก่งพี่ก้อยกำลังจะปลูกผักสวนครัวเขาต้องพรวนดินก่อนแล้วปลูกผักลงไป
11: ผักสวนครัวหมายถึงอะไรและเกี่ยวอะไรกับครัวด้วย
10: ผักสวนครัวหมายถึงพืชผักต่างๆที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านใช้ทำอาหาร
11: อ๋อพวกพริกโหระพาแตงกวาถั่วฝักยาวใช่ไหมจ๊ะ
10: ใช่แล้วผักพวกนี้ปลูกง่ายแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยบางอย่างก็ปลูกลงดินบางอย่างก็ปลูกในกระถางหรือทำเป็นสวนครัวลอยฟ้าก็ได้นะ
9: สวนครัวลอยฟ้าเป็นยังไงหรอ
10: ผักที่ปลูกในกระถางแล้วแขวนไว้เหมือนดอกไม้ประดับบ้านนี่ล่ะผักสวนครัวหมายถึงพืชผักที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านใช้ทำอาหาร
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาแถลงข่าวมหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำมรดกโลกทะเลสาบสงขลาเชื่อม3จังหวัดชวนเที่ยวชิมช็อปใช้ 13-17 พฤษภาคมณเซ็นทรัลหาดใหญ่นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่มรดกโลกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาภายใต้งานมหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำมรดกโลกทะเลสาบสงขลาการดำเนินโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบแบบลากูนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดได้แก่สงขลาพัทลุงและนครศรีธรรมราชมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำจำนวนมากอีกทั้งยังมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะชุมชนประมงที่ยังคงพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักซึ่งสามารถนำมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้ผ่านการแปรรูปอาหารทะเลและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประชาชนในพื้นที่และเพื่อเสริมสร้างคุณค่าซอฟต์พาวเวอร์จึงได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดพัทลุงนครศรีธรรมราชและสงขลาในการพัฒนาคนพัฒนาพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่ชุมชนทำให้เกิดการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่พื้นที่และเป็นโอกาสในการนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมสำหรับการจัดงานในครั้งนี้จังหวัดสงขลาจะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2569 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการโอท็อปกว่า50บูธจาก3จังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและชุมชนได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการตลอดจนสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอันจะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
11: กันเลย
12: อื้อหืออื้อหือโอ้โหอย่างกับทุ่งเนี้ยปกคลุมด้วยจีวรพื้นใหญ่ของพระภิกษุเลยเน
13: า
12: ะ
13: อ๋อฮะเหลืองอร่ามไปหมดเลยอ่ะ
14: มาเที่ยวฤดูที่ข้าวตกรวงก็จะได้เห็นอะไรสวยๆแบบนี้แหละ
12: แล้วเขาจะเอาข้าวที่เกี่ยวแล้วไปไหนอ่ะ
14: เขามัดรวงข้าวเป็นกำๆแล้ววางรวมกันไว้บนตอซังก่อนที่จะขนเข้าไปยังลานบ้านของแต่ละบ้านเพื่อนวดข้าวต่อไปจ้ะ
13: แล้วไม้เสียบฟ่อนข้าวจากบนตอซังที่วางไว้ข้างหลังควายเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
14: นั่นเรียกว่าไม้คันหลาวจ้ะถ้าจะลำเลียงไปลานบ้านโดยใช้แรงคนแต่ละคนก็จะเสียบฟ่อนข้าวที่หัวและท้ายคันหลาวข้างละ2-4ฟ่อนแล้วหาบหรือคอนไปจนถึงบ้าน
12: โหข้าวกองเบล่มเลยอย่างเนี้ยต้องขนกันกี่เที่ยวแล้วเนี่ยโอ้ยเหนื่อยแย่เลย
14: เขาถึงใช้วิธีนี้ยังไงล่ะจ๊ะที่เห็นว่าเอาฟ่อนข้าวไปวางไว้ข้างหลังควายน่ะคือเขาวางข้าวเหล่านั้นบนกะเลิศจ้ะ
13: กะเลิศเหรอคืออะไรอ่ะไม่เห็นเคยได้ยินเลยอ่ะ
14: เป็นยานสำหรับบรรทุกฟ่อนข้าวชนิดที่ไม่มีล้อน่ะใช้กำลังวัวหรือควายเทียมแล้วลากไปแต่ละคราวขนฟ่อนข้าวได้จำนวนมากกว่าคนหาบเยอะเลย
12: ท่าทางมีประโยชน์ดีนะเหมียวคงจะแพงน่าดู
14: ไม่แพงหรอกจ้ะส่วนใหญ่ชาวนามักจะทำขึ้นใช้เองคันหนึ่งอาจจะใช้ได้ประมาณ3ปีเพราะทั้งหมดใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในพื้นที่อยู่อาศัยทำแทบจะไม่ต้องลงทุนเลยนะลงแค่แรงกายอย่างเดียว
12: แล้วที่พาดคล่อมตรงต้นคอควายเรียกว่าอะไรหรอสีสวัสด
14: มันเรียกได้หลายอย่างจ้ะจะเรียกว่าคอมหรือตะโงกหรือโกกก็ได้ไว้พาดคล่อมคอควายให้เทียมกะเลิศแล้วลากไปเห็นไหมว่าที่ปลายจะมีเชือกทำเป็นบ่วงคล้องไว้ส่วนนั้นเชื่อมกับรูที่เจาะไว้ที่ปลายลำไม้กระบอกที่ต่อจากหน้ากะเลิศออกมาไงล่ะ
12: แหมน่าสนุกจริงๆเลยนะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นที่สำคัญซึ่งได้บรรจุอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยว12เดือน12เทศกาลของจังหวัดอีกด้วยนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง19พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 24:00 น.ของทุกวันณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่โดยจะนำดอกไม้ธูปเทียนมาใส่พานบูชาเสาอินทขีนเพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลพืชผลอุดมสมบูรณ์และให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขซึ่งถือเป็นงานบุญใหญ่สำคัญของชาวเชียงใหม่ที่สืบทอดกันมาประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยช่วงเข้าอินทขีนตรงกับเดือน8และช่วงออกอินทขีนตรงกับเดือน9ตามปฏิทินล้านนาซึ่งมักจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าประเพณีเดือน8เข้าเดือน9ออกรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและมีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยอีกทั้งยังถือเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้บรรจุอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยว12เดือน12เทศกาลของจังหวัดอีกด้วยโดยทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือในการจัดงานเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่าพร้อมทั้งสะท้อนถึงพลังศรัทธาและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันงดงามของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้คึกคักยิ่งขึ้นจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือชุดผ้าไทยเข้าร่วมประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569สืบสานวัฒนธรรมล้านนาและเสริมสิริมงคลคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด 15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: สวัสดีครับผมพุฒชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้สายตรวจภาษาพาคุณผู้ชมมาสำรวจการใช้ภาษาไทยกันที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองครับและตอนนี้เราอยู่กันที่อนุสาวรีย์สุนทรภู่ครับอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่มหาปวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับนอกจากจะมีรูปปั้นของสุนทรภู่ที่ตั้งอยู่เป็นประธานบนเนินสูงแล้วนะครับด้านล่างยังมีบ่อน้ำที่มีรูปหล่อของตัวละครในวรรณกรรมเอกเรื่องพระอภัยมณีได้แก่พระอภัยมณีนางผีเสื้อสมุทรและนางเงือกครับแหมบรรยากาศที่นี่น่ารื่นรมจริงเลยนะครับพูดถึงคำว่ารื่นรมหลายคนยังสับสนครับว่าคำนี้สะกดอย่างไร
8: รอเรือสระอื้อไม้เอกนอหนูรอเรือมอม้ายอยักษ์กะลันค่ะ
9: รอเรือสระอื้อไม้เอกนอหนูรอเรือมอม้ายอยักษ์กะลัน
10: รอเรือสระอื้อไม้เอกนอหนูรอเรือมอม้านอเนนกะลัน
11: รออื้อนอลื่นไม้เอกลื่นรออกมอลมนอเนนกะลัน
12: รออื้อนอลื่นไม้เอกลื่นรอมอลม
7: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่ารื่นรมหมายถึงสบายใจบันเทิงเช่นสวนสาธารณะปลูกต้นไม้ไว้สวยงามน่ารื่นรมคำว่ารื่นรมที่ถูกต้องสะกดอย่างนี้ครับรอเรือสระอือไม้เอกนอหนูรอเรือมอม้ายอยักษ์กะรันสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.โชว์โมเดลแก้ปัญหาโภชนาการเด็กชายแดนใต้บนเวทีระดับชาติแลกเปลี่ยนบทเรียนจากกรณีศึกษาหนุนยกระดับทุนมนุษย์ไทยอย่างยั่งยืนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเรื่องการขับเคลื่อนการลงทุนด้านทุนมนุษย์ที่มีผลกระทบสูงในประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การยูนิเซฟสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสหภาพยุโรปภายใต้โครงการ EU UNICEF Public Finance Facilityในการนี้นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์และนำเสนอโมเดลการแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในระดับพื้นที่และสามารถต่อยอดสู่ระดับนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรมการนำเสนอครั้งนี้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนบทเรียนจากกรณีศึกษาในการออกแบบและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโภชนาการเด็กใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสอบต.และยูนิเซฟโดยให้ความสำคัญกับการจัดลำดับความสำคัญของโครงการการกำหนดแผนงานระยะปานกลางที่มีเป้าหมายชัดเจนตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่กระบวนการวางแผนการจัดทำงบประมาณไปจนถึงการดำเนินงานในระดับพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สะท้อนแนวทางการแปลงข้อเสนอเชิงนโยบายจากรายงานการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในบริบทพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทั้งด้านงบประมาณและโครงสร้างเชิงสถาบันพร้อมชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทั้งนี้โมเดลดังกล่าวนับเป็นต้นแบบสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการออกแบบและขยายผลโครงการด้านสังคมที่มีผลกระทบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศอย่างยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022-463-835ต่อ201-202และ022-480-5555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
8: ้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: บไบต์กินกล้วยบวชชีสิครับอร่อยนะ
1: ไบต์ชอบทานแกงบวชฟักทองมากกว่าค่ะ
0: น้องไบต์ครับมันก็แกงบวชเหมือนกันนะ
1: ไม่เหมือนกันนะคะแกงบวชใช้ดอเด็กเป็นตัวสะกดส่วนกล้วยบวชชีคำว่าบวชใช้ชอช้างเป็นตัวสะกดค่ะแกงเป็นชื่ออาหารประเภทของคาวค่ะแต่เมื่อมาประกอบกับคำว่าบวชเป็นคำว่าแกงบวชก็เลยเป็นชื่อของหวานที่ใช้เผือกมันฟักทองหรือว่าสาเกต้มกับน้ำตาลแล้วก็กะทิน้ำตาลที่ใช้คือน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าจะเป็นน้ำตาลตะโหนดก็ได้เลยทำให้สีของขนมนั้นออกไปทางสีน้ำตาลค่ะส่วนบวชชีเป็นแกงบวชอีกชนิดนึงมักจะใช้กล้วยน้ำว้ากล้วยไข่ทำน้ำตาลที่ใช้ก็เป็นน้ำตาลทรายบางคนอาจจะผสมน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลตะโดดบ้างเล็กน้อยก็ได้น้ำก็เลยมีลักษณะสีขาวข้นคล้ายๆกับสีเครื่องแต่งกายของแม่ชีอย่างเช่นกล้วยบวชชีที่พี่ทินกำลังทานอยู่นี่ล่ะค่ะเข้าใจหรือยังคะ
0: ชัดเจนเลยครับว่าแต่ว่าน้องใบไม่ลองเปลี่ยนใจมากินกล้วยบวชชีหน่อยหรือมาแลกกัน

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ดีป้าบุกเหนือดันเกษตรกรยุคใหม่ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าจัดรถโชว์1ตำบล1ดิจิทัล4ซีซั่น3ลดต้นทุนสร้างรายได้ที่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าจัดกิจกรรมรถโชว์ Accelerate Digital Agriculture and Digital Agriculture Pitching Day ภาคเหนือตอนบนภายใต้โครงการ1ตำบล1ดิจิทัลซีซั่น3ที่จังหวัดเชียงใหม่มุ่งยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับเกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ทำให้เกิดการเพิ่มรายได้ลดต้นทุนตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกดูแลรักษาและจัดการผลผลิตสำหรับภาคเหนือตอนบนถือเป็นแหล่งผลิตด้านการเกษตรที่สำคัญแต่กำลังเผชิญความท้าทายทั้งต้นทุนสูงแรงงานขาดแคลนและสภาพอากาศผันผวนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยบริหารจัดการจะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตพร้อมเปิดโอกาสให้เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาโมเดลธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ได้อย่างยั่งยืนซึ่งภายในงานก็มีการจัดกิจกรรมอบรมและเวิร์กช็อปที่น่าสนใจประกอบด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะได้แก่โดรนเพื่อการเกษตรรีโมทแทรคเตอร์เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติและบริหารจัดการแปลงเกษตรรวมถึงยังมีการให้ความรู้ด้านการสร้างรายได้ผ่านดิจิตอลคอนเทนต์ครีเอการเข้าถึงแหล่งทุนและพัฒนาธุรกิจและการพัฒนาชุมชนสู่เศรษฐกิจสีเขียวนอกจากนี้ยังมีโซน Agitech Showcase จัดแสดงเทคโนโลยีเกษตรจากผู้ประกอบการไทยและเวที Business Matching เชื่อมโยงชุมชนกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานทั้งนี้หนึ่งไฮไลท์สำคัญคือเวที Digital Agriculture Pitching Day ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ประกอบการนำเสนอไอเดียเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการต่างๆแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่การยกระดับกลุ่มชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนไม่เกิน 150,000 บาทต่อโครงการและการยกระดับธุรกิจชุมชนบริการดิจิทัลสนับสนุนไม่เกิน 200,000 บาทต่อโครงการโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานร่วมตัดสินเพื่อคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพต่อยอดสู่การใช้งานจริงพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081 0818-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: นอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับผู้พิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนแสลงของแสลงสงสารพี่ก้อยจังโดนฝนเมื่อวันก่อนเลยป่วยเป็นไข้หวัดไม่ได้ไปโรงเรียนมา 2-3 วันแล้ว
9: พี่ก้อยชวนกินไอศกรีมแต่ก็กินไม่ได้แม่บอกว่าเป็นของแสลงเลยนั่งหน้าเศร้าอยู่นั่นไง
10: อะไรนะแหลงแหลงเธอพูดเรื่องอะไรภาษาไทยหรือภาษาฝรั่ง
9: ภาษาไทยสิแสลงแปลว่าของที่ไม่ถูกกับโรคกินเข้าไปแล้วอาการป่วยก็รุนแรงขึ้นใช่ของแสลงมีหลายชนิดเช่นแตงโมเป็นของแสลงสำหรับคนที่เป็นไข้ข้าวเหนียวไข่แดงก็เป็นของแสลงสำหรับคนที่เป็นแผลเป็นฝี
10: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วมันเขียนยังไงนะ
9: คำว่าแสลงเขียนสระแอสอเสือลอลิงงองูอ่านว่าแสลงหมายถึงไม่ถูกกับโรคแสลงโรคเช่นเป็นไข้ไม่ควรกินของเย็นๆเป็นแผลไม่ควรกินข้าวเหนียวไข่แดง
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: พเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดยะลาคิกออฟไทยช่วยไทยขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพประชาชนเริ่มพร้อมกันทุกอำเภอทั่วประเทศวันที่1พฤษภาคม2569ที่บริเวณด้านข้างที่ว่าการอำเภอเมืองยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดตัวกิจกรรมจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเข้าร่วมอย่างคับคั่งโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยการนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตระหนักถึงสถานการณ์ค่าครองชีพและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นจึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดหน้าที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อเป็นทางเลือกและกระจายการเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างอำเภอเมืองยะลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานเกษตรสำนักงานพัฒนาชุมชนตลอดจนภาคเอกชนรายใหญ่อาทิห้างโลตัสห้างบิ๊กซีและกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างเท่าเทียมจัดจุดจำหน่ายสินค้าที่เดินทางสะดวกณศูนย์กลางของอำเภอสำหรับการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาได้กำหนดคิกออฟพร้อมกันกับอำเภออื่นๆทั่วประเทศและจะดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569จังหวัดยะลาขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนอยากทำฟาร์มเลี้ยงไก
14: ่นี่แม่แป๊วฉันว่าอยากทำฟาร์มเลี้ยงไก่จะดีไหมอ่ะเห็นเขาว่าได้กำไรเยอะดีนะ
15: แล้วลุงอ้วนอ่ะทำฟาร์มไก่เป็นเหรออ
14: ้าวเราก็ถามปศุสัตว์อำเภอได้นี่นะไม่มีใครทำเป็นตั้งแต่เกิดหรอกคนอื่นเขาทำฟาร์มเลี้ยงไก่แล้วรวยฉันก็อยากจะรวยบ้างอ่ะดีไหมล่ะแม่แป๊ว
16: ใครก็ทำฟาร์มเลี้ยงไก่ได้ค่ะแต่ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพราะการทำฟาร์มเลี้ยงไก่เป็นการเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งหากทำฟาร์มไก่โดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะฉะนั้นหากลุงอ้วนอยากทำฟาร์มเลี้ยงไก่ให้รีบติดต่อท้องถิ่นคืออบต.หรือเทศบาลที่จะสร้างฟาร์มไก่เพื่อขออนุญาตให้ถูกต้องก่อนนะคะ
15: นั่งอยู่ทำไมล่ะรีบไปถามรายละเอียดที่อบต.สิว่าจะต้องทำยังไงไปเร็วๆฉันอยากจะรวยแล้ว
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

อายังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหนขึ้นทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆสิ่งไอ้เห็ดสิ่งไอ้เห็ดจะไหนละนะอายอยากหัวใจหูบอก

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีรำลึกครูบาเจ้าศรีวิชัยเนื่องในวันครบรอบเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพสืบสานศรัทธาชาวล้านนาที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีองค์การและถวายสักการะอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของครูบาเจ้าศรีวิชัยเนื่องในวันครบรอบการเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพรวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีและแสดงออกถึงพลังศรัทธาของชาวเชียงใหม่ที่มีต่อนักบุญแห่งล้านนาโดยวันที่30เมษายนของทุกปีถือเป็นวันสำคัญที่ชาวเชียงใหม่ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์การเปิดเส้นทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2478ซึ่งถนนสายนี้เกิดขึ้นจากพลังศรัทธาของประชาชนนำโดยครูบาเจ้าศรีวิชัยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2477และแล้วเสร็จในปีเดียวกันใช้ระยะเวลาเพียง5เดือนเศษโดยมีส่วนราชการคณะสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณบริเวณอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยและวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อร่วมการรำลึกถึงพระคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัยผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจและแรงศรัทธาของชาวล้านนานอกจากนี้ยังมีการจัดขบวนรถโบราณล้านนาอัญเชิญรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพเพื่อจำลองเหตุการณ์สำคัญในอดีตเมื่อครั้งครูบาเจ้าศรีวิชัยนำคณะศรัทธานุชนเดินทางขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรกภายหลังจากก่อสร้างถนนแล้วกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามตลอดจนการทำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้คงอยู่สืบไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจาก สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนช่องไฟ
9: พี่เก่งครูให้ก้อยคัดลายมือเต็มบรรทัดหนึ่งหน้าครูบอกว่าเว้นช่องไฟให้สวยงามด้วยนะ
10: แล้วก้อยรู้หรือเปล่าว่าช่องไฟคืออะไร
9: รู้ครูบอกว่าเวลาคัดให้เว้นระยะตัวอักษรแต่ละตัวให้เท่าๆกันจึงจะสวย
10: เว้นยังไงล่ะ
9: ก็เว้นอย่างนี้ไงเช่นเขียนคำว่าสีสว่างเวลาเขียนต้องเขียนสอเสือสระอีสอเสือวอแหวนสระอาดอเด็กทั้ง5ตัวให้ระยะห่างเท่าๆกันทุกตัว
10: ถ้าเว้นช่องไฟเท่ากันมันก็ดูสวยดี
9: ก็จะคัดให้สวยเลยนะ
10: เอาเลยเขียนสวยๆพี่จะรอดู
11: นี่วิเชียรมาศแต่คิดว่าพี่ก้อยเขาคัดสวยไหม
9: สวยสิแล้วน้องๆที่อยู่ทางบ้านล่ะคัดลายมือสวยไหมอย่าลืมเว้นช่องไฟด้วยนะจ๊ะ
11: ช่องไฟคือช่องระหว่างตัวหนังสือการเขียนหนังสือถ้ามีช่องไฟเท่าๆกันก็จะดูสวยอ่านง่าย
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ่าบริเวณป่านี้แวดล้อมไปด้วยป่าหญ้าอีกไม่ช้ามันจะกลายเป็นกำแพงไฟไปไม่มีทางที่นาโก้กับบริวารของเขาจะพาหันสาวดีกับผู้หญิงพวกนั้นหนีไปทางยอดไม้ได้และยืนอยู่บนนั้นต่อไปก็เท่ากับรอความตายนั่นเองกำแพงไฟจะลุกลามใกล้เข้ามาและอีกไม่ช้าป่านี้จะกลายเป็นทะเลเพลิง
1: หล่อนพูดยังไม่ทันจบเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นอีกนัดหนึ่งพร้อมกับแสงไฟโชติช่วงขึ้นทางทิศตรงกันข้ามข้าพเจ้าไม่ทราบว่าตะเกิ้นทำได้อย่างไรจึงดูเกือบเป็นปาฏิหาริย์เช่นนั้นพร้อมๆกันกับเสียงปืนนัดที่สองนั่นเองบนยอดไม้รอบกายเราก็เริ่มเคลื่อนไหวทันใดที่เสียงปืนระเบิดขึ้นเป็นนัดที่สามและที่สี่พร้อมด้วยแสงไฟสว่างโพลงขึ้นไปจับยอดไม้ความเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆและแช่มช้าเหล่านั้นก็กลายเป็นโกลาหลโอลมานเสียงกู่ก้องร้องตะโกนเรียกซึ่งกันและกันของพวกมนุษย์วานรและเสียงกรีดร้องของบริวารหันสาวดีคระละคนปนกันไป
0: อัฟสอนบอกให้นาโก้ปล่อยหันชาวดีแล้วก็สั่งบริวารของเขาให้ไปปล่อยผู้หญิงพวกนั้นลงมาก่อนที่มันจะสายไปก่อนที่ไฟจะลุกลามมาถึงที่นี่และทุกคนจะไม่มีหนทางรอด
1: ชั่วขณะหนึ่งไม่มีเสียงตอบและเราไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเสียงกิ่งไม้ซึ่งอยู่ในรัศมีเปลวเพลิงจากบ่อน้ำมันยางแลบเลียถึงปะทุและเสียงร้องด้วยความตื่นตระหนกตกใจเหมือนฝูงลิงและข้างที่แตกตื่นอยู่บนยอดไม้นั่นเท่านั้นจนกระทั่งชั่วครู่ต่อมาและปรากฏแสงไฟที่โชติขึ้นต่อเนื่องกันไปจนแลดูเหมือนกำแพงไฟแวดล้อมบริเวณป่านั้นไว้โดยรอบควันสีดำพร้อมด้วยกลิ่นน้ำมันยางม้วนไปมาอยู่ในอากาศระหว่างพื้นดินกับกิ่งก้านที่ปกคลุมเบื้องบนอยู่เหมือนหลังคานั่นเองเสียงสำลักก็ดังมาจากยอดใส
0: ่หยุดแสดงอภินิหารของท่านได้แล้วท่านผู้มีผมแดงในตาสีน้ำตาลนาโก้ยอมตกลงตามท่านว่าเขาจะยอมปล่อยหันสาวดีลงไปเดี๋ยวนี้พวกผู้หญิงเหล่านั้น ก็เช่นเดียวกันฉันต้องการข้อพิสูจน์เหล่านั้นอัปสอนก็ที่จะสั่งให้ไฟดับ
1: เงียบกันไปสักครู่ครั้นแล้วเสียงกู่ยาวๆสั้นๆหลายครั้งก็ดังมาจากยอดใส่นั้นความสับสนอลหม่านซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ตามยอดไม้ต่างๆสงบเงียบลงทันทีจากแสงไฟที่ฉายจับไปทั่วบริเวณป่าเราเห็นร่างตะคุ่มของบรรดาหญิงเหล่านั้นไต่ตามบันไดเชือกลงมาจากยอดไม้แพร่สีขาวที่ปกคลุมร่างกายปลิวไหวอยู่ในกระแสลมที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเพราะความร้อนของเปลวไฟเหล่านั้นทันทีที่คนแรกถึงพื้นดินนั่นเองบรันฮิลก็ก้าวออกไปจากโพรงโคนต้นเสรียงป้องปากตะโกนเรียก
0: ฮันชาวดีฉันอยู่ที่ไหนฮันชาวดีฮันชาวดีเราอยู่ที่นี่เราอยู่ที่นี่
1: เสียงตอบแผ่วเบาและเต็มไปด้วยความอิดโรยแว่วมาจากโคนต้นไ
0: ทรจ ากนั้น

0: ั้งหล่อนและสักก็วิ่งตรงไปทางทิศนั้นโดยไม่ได้คิดถึงอันตรายจากก้อนหินซึ่งพวกมนุษย์วานอนอาจจะทุ่มลงมาจากยอดไม้อีกต่อไปความตื่นตระหนกตกใจจากเปลวไฟที่ลุกคึกๆอยู่โดยรอบแล้วก็ควันที่คลุ้งขึ้นไปถึงยอดไม้ทำให้มนุษย์พวกนั้นไม่มีกระอกกระใจที่จะคิดตอบโต้อะไรได้อีกต่อไปนอกจากหาทางเอาตัวรอดและท่ามกลางความโอลเวงที่กำลังจะเป็นอยู่นั่นเองทุกคนก็ถึงตัวหันสาวดีเป็นครั้งแรก
1: เธอยืนพิงโคนต้นไทรมือหนึ่งยังโหนเชิงบันไดเชือกที่ไต่ลงมาอีกมือหนึ่งยกขึ้นกุมทรวงอกที่สะท้อนทีเพราะการหอบหายใจในตาทั้งคู่รียังอิดโรยผมอันยาวสยายลงมาปกคลุมไหล่ที่เต็มไปด้วยรอยเขียวช้ำและเสื้อคลุมที่ขาดวิ่นใบหน้าอันเคยงามซูบซีดและเต็มไปด้วยริ้วรอยราวกับความตื่นตระหนกตกใจที่เธอได้รับจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นแก่เธอเพียงคืนเดียวเท่านั้นทำให้หันสาวดีชราไปอีกหลายปี

0: ฮันชาวดีเธอได้รับอันตรายอะไรบ้างหรือเปล่าฮันชาวดี
1: บรันฮิลร้องพรางกรากเข้าไปหาหันสาวดีในขณะที่หันสาวดีก็อุทานออกมาก่อนที่จะโผล่เข้าสู่วงแขนของศาสตราจารย์สาวชาวเยอรมันเหมือนเด็กน้อยที่หลงทางกลับคืนเข้าสู่วงแขนของพี่เลี้ยง
0: โอ้ฮันชาวดีผู้น่าสงสารใจดีๆไว้โอ้เวลานี้เธอปลอดภัยแล้วเธอกำลังอยู่กับพวกเราระหว่างมิตรผู้มาช่วยเธอ
1: บรันฮิลโอบกอดหล่อนไว้แล้วก็ปลอบประโลมด้วยเสียงต่ำที่เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ
0: มนุษย์พวกนั้นรูปร่างหน้าตาของมันการแตะต้องของมัน
2: ลืมเสียฮันชาวดีทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปแล้วมันจะไม่หวนกลับมาอีก
0: แต่ฉันลืมไม่ได้
1: ฮันสาวดีได้แต่ครางอยู่ในลำคอ
0: แต่เธอจะต้องลืม
2: อยู่นั่นแน่บริวารอื่นๆของเธอกำลังมาทางนี้แล้วฉันคิดว่ายิงปืนให้สัญญาณจะเกินได้อีกกระมังคะคุณซาก
1: บรันฮิลยกมือลูบศีรษะที่กำลังซบอยู่กับอกของหล่อน
3: ผมคิดว่าคอยอีกสักครู่ให้แน่ใจว่าทุกคนปลอดภัยก่อนไม่ดีกว่าหรอครับบันฮิล
0: คนของเธอทั้งหมดด้วยกันเท่าไหร่คะฮันชาวดี
1: 15นั่นเป็นคำตอบสั้นๆจากฮันสาวดีในขณะที่บันฮิลยกมือขึ้นนับบรรดาสาวหันษาซึ่งวิ่งจากโคนต้นไม้ที่หล่อนไต่ลงมาถึงตัวหันษาวดีที่ละคนสองคนบันฮิวก็ถอนใจ
0: ครบค่ะคุณทราบฉันคิดว่าให้สัญญาณได้แล้ว
3: ข้าพเจ้ายกปืนชูปากกระบอกขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วลั่นไกในระยะห่างกันพอสมควร3ครั้งขณะนั้นเองเสียงร้องแหลมก็ดังขึ้นมาจากยอดไทรเสียงนั้นบอกถึงความตื่นตระหนกตกใจอย่างถึงขนาดจนกระทั่งหันสาวดีสะดุ้งขึ้นสุดตัวและลืมตาน
0: ั่นเสียงอับสรช่วยชีวิตเขาด้วยก่อนที่จะเป็นอะไรไป
3: บรันฮิลและข้าพเจ้ามองตากันความสับสนอุลมานของเหตุการณ์ขณะนั้นทำให้เราลืมคิดถึงหล่อนสนิทแต่เมื่อคิดขึ้นมาได้เราก็มองไม่เห็นทางว่าจะช่วยเหลือหล่อนได้อย่างไร
0: เชื่อที่ยินแค่หูเองนะฮันสาวดีถึงการตัดสินใจของอับสรเขาเมื่อเขาไม่ยอมลงมากับเธอเราก็ไม่มีทางที่จะไปบังคับเขาได้
2: เปล่าเลยถ้าไม่ได้อับสรเจ้านาโก้กับบริวารมนุษย์วานรของมันก็คงไม่ยอมปล่อยเราลงมาท่านเข้าใจไหมอับสรสัญญาว่าจะอยู่กับมันแต่เรารู้ว่าเขาพยายามถ่วงเวลาเพื่อให้เรารอดชีวิตเท่านั้นฉันเลี้ยงเขามาฉันรู้จักเขาดีอับสรอาจมีความโกรธเคืองเคียดแค้นฉันเพราะผู้ชายคนนั้นแต่ถึงคราวจำเป็นเขาอาจตายแทนฉันได้จริงๆเรื่องมันเกิดจากความเข้าใจผิดกันทั้งเพได้โปรดเถอะช่วยเขาระหว่างที่ยังมีโอกาสอยู่
3: ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นมองดูยอดไทรนั้นและไม่เห็นอะไรนอกจากควันที่ลอยขึ้นจากข้างล่างยางหลายต้นไฟดับมอดลงแล้วหลังจากเสียงปืนสัญญาณ แต่บางด้านมันกลับลุกฮือกระพือโหมเพราะเหลือวิสัยที่ตะเกิ้ลคนเดียวจะใช้กิ่งไม้สดเข้าไปทำการดับได้ทันจากหลายคาคบและกิ่งยางเหล่านั้นยั่วเยี้ยไปด้วยร่างของมนุษย์วานรซึ่งไม่สามารถจะฝ่าความร้อนของเปลวเพลิงและควันไฟออกไปได้วิ่งวุ่นและโจรจากกิ่งไม้โน้นไปสู่กิ่งไม้นี้วนเวียนอยู่เหมือนหนูติดจั่นเสียงขู่ตะคอกอยู่ในลำคอด้วยความเดือดดาลและตื่นตระหนกตกใจแม้กระนั้นก็ไม่มีเลยจนคนเดียวที่จะพยายามไต่บันไดเชือกตามบรรดาหญิงเหล่านั้นลงมาข้างล่าง
4: อับสอนอับสอนลงมาเถอะเรากำลังขอเธออยู
1: ่สักป้องมือตะโกนแข่งกับเสียงต่างๆแต่ก็ไม่มีเสียงตอบจากอับสอนแต่ประการใดนอกจากเสียงขู่เสียงกู่ร้องของมดาวานอนเหล่านั้นเสียงไม้ปะทุขณะที่ไฟติดลามใกล้เข้ามาบรันฮิลยื่นมือออกมาจับต้นแขนของสักฉันชักสงสัยเสียแล้วละคุณซากว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะต้องเรียกเขาอย่างไรเสียอับสอนก็คงลงมาไม่ได้แต่ว่าเขาเป็นอิสระแก่ตัวทุกอย่างนาโก้ไม่ได้ควบคุมแต่อย่างใดอะไรทำให้เขาเปลี่ยนใจไม่ตามฉันลงมาล่ะฉันคิดว่าฉันรู้ฮันชาวดีอับสอนไม่กล้าที่จะสู้หน้าท่านหรือฉันอีกต่อไปอย่างไรเสียเขาก็คงไม่ลงมาแต่ว่าฉันไม่ได้โกรธเคืองเขาเลยฉันให้อภัยเขาทุกอย่างช่วยบอกเขาเถอะว่าฉันไม่เอาความฉันจะไม่พูดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วอีกต่อไป
3: ยังไม่ทันที่บรันฮิลจะตอบประการใดเสียงร้องแหลมลึกและห้าวก็ดังมาจากยอดไทรที่อับสอนและนาโก้อยู่เสียงนั้นสั้นๆยาวๆเหมือนเป็นสัญญาณที่เข้าใจกันระหว่างพวกมนุษย์วานรเพราะปรากฏว่าเสียงร้องตอบทำนองเดียวกันราวกับเสียงก้องสะท้อนมาจากทุกทิศทุกทางครั้นแล้วความเคลื่อนไหวต่างๆตามยอดไม้ก็หยุดเราต่างคนต่างมองตากันพิศวงงงงันโดยไม่รู้เหตุผล
1: รีบพากันออกไปให้พ้นจากบริเวณนี้เถอะคุณซากฉันไม่ค่อยชอบความเงียบอย่างนี้เลยเสียงสัญญาณของมันเมื่อกี้อาจจะนัดหมายอะไรกันก็ได้เราจะทำอย่างไรต่อไปถ้ามันเฮกันลงมาจากยอดไม้ลำพังกระสุนปืนที่เรามีอยู่ไม่กี่นัดอาจจะเด็ดชีวิตมันได้แค่บางคนแต่ว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปกับพวกที่เหลืออยู่เราไม่มีทางที่จะต่อสู้กับมันได้เลยนอกจากนั้นดูแสงไฟนั่นคุณซาก

0: สักมองตามมือของบรันฮิลที่กำลังชี้ชั่วเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่ผ่านไปเท่านั้นกระแสลมที่หวนกลับทำให้มันขยายตัวลุกลามออกไปแล้วก็ใกล้เข้ามาเป็นรูปเกือกม้าพร้อมกับทุกคนที่ตอนนี้กำลังตกอยู่ในตอนกลางอย่างรวดเร็วพร้อมสาวกของหงสาวดีที่กำลังแลดูตากันอย่างกระสับกระส่ายแต่ก็ไม่ยอมเคลื่อนไหวหรือว่าปริปากเลยจนคำเดียว
1: จริงของคุณบรันฮิลขืนอยู่ช้าไปเห็นจะไม่เข้าที
2: แต่ว่าตาอับสอนฉันจะไม่ไปโดยปราศจากอับสอน
3: ยังงอไปหน่อยเลยฮันโชวดีนอนจูนอน
0: บรันฮิลตอบพลางยกมือชี้ขึ้นไปที่ยอดไทร
4: ทั้งหันสาวดีและข้าพเจ้าเงยหน้าเหลียวไปทางทิศนั้นพร้อมกันและต่างก็อุทานออกมาด้วยความประหลาดใจเมื่อแลเห็นร่างอันขาวโพลนของอับสอนไต่ออกไปที่กิ่งไม้พร้อมด้วยผมที่ยาวสยายพร้อมด้วยเสื้อคลุมที่ปลิวสะบัดอยู่รอบกายท่ามกลางแสงไฟที่ส่องขึ้นไปถึงชั่วขณะหนึ่งหล่อนมองลงมายังพวกเราที่ยืนดูอยู่ข้างล่างมองด้วยความลังเลเหมือนอยากจะพูดอะไรด้วยแต่แล้วก็เปลี่ยนใจหันกลับไปมองร่างอันทมึนของชายที่ยืนจ้องดูหล่อนอย่างอัศจรรย์ใจอยู่ข้างหลังร่างของนาโก้หัวหน้ามนุษย์วานอนพร้อมด้วยศีรษะที่ปกคลุมไปด้วยผมอันยาวเป็นกระเซิงและตามร่างกายเต็มไปด้วยขนกึ่งสัตว์กึ่งคนแขนยาวขาสั้นในตาเป็นมันฟันก็ยื่นออกมานอกริมฝีปากที่เสียแยะพลางกวักมือเรียกเขาด้วยเสียงเย็นและปลอบโยนเหมือนพูดกับเด็กว่าม
2: าเถอะนาโก้มาเราจะไปสู่ที่ที่เราสัญญาว่าเราจะอยู่ด้วยกันไงพร้อมด้วยบริวารของท่านเหล่านั้นทุกคนคอยท่านแล้วอย่าช้านะมามาเลยอย่าลังเลอย่าลังเลต่อไปอีกเลย
4: หัวหน้ามนุษย์วานอนมองดูหล่อนแล้วก็ก้มลงมามองดูเราแต่เขาก็ยังไม่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวจนนิดเดียวตลอดเวลาสายตาของหันสาวดีจับอยู่ที่ยอดไทรริมฝีปากได้แต่ขมุบขมิบพูดไม่ออกเหมือนจะมีอะไรขึ้นมาติดอยู่ในคอหอยขณะเดียวกันไฟป่าซึ่งเกิดจากเชื้อน้ำมันยางที่ตะเกิ้นไม่สามารถจะดับได้หมดก็ลุกลามใกล้เข้ามาทุกทีควันสีดำม้วนตัวลอยทยอยกันขึ้นไปข้างบนจนกระทั่งได้ยินเสียงสำลักดังขึ้นมาจากยอดไม้ต่างๆร่างของอับสอและนาโก้เดี๋ยวก็ปรากฏเดี๋ยวก็หายไปในท่ามกลางกลุ่มควันเหล่านั้นโดยฉับพลันทันทีและไม่มีใครทันรู้ตัวล่วงหน้าเลยหันสาวดีปลดมือบันฮิวชมิดที่โอบอยู่รอบกายเธอออกได้ก็วิ่งตรงไปยังโคนต้นไทรพร้อมกับร้องเรียกนามสาวกเอกของเธอจนเสียงหลงว่า
2: อับสอนอับสอนกลับลงมาก่อนกลับมาหาเราเถอะความผิดทั้งหลายแหล่ของเจ้าเราให้อภัยหมดแล้วกลับลงมาอับสอนกลับลงมานะหันสาวดีข้ามีความยินดีที่ได้ฟังจากปากคำท่านเองอย่างนั้นแต่ว่าเราข้าและนาโก้รอสัญญากันแล้วว่าจะเดินทางร่วมกันจากนี้ไปสู่ที่ซึ่งสงบแล้วก็ว่างเปล่าหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานความโศกเศร้าเพราะความรักกลับไปเสียเถอะหันสาวดีท่านมีพระคุณแก่ข้าเหมือนมารดาบังเกิดเกล้าก่อนที่ผ่านนี้จะเป็นทะเลเพลิงไปแต่เจ้าจะต้องไปกับเราอับสอน เราจะกลับสู่หันสานครเพื่อตั้งต้นชีวิตใหม่ลืมความหลังทั้งหลายเสียอับสอนคิดเสียว่ามันเป็นฝันร้ายแล้วกันนะเราจะรักเจ้าอย่างพี่อย่างน้องอย่างลูกในอุทธรต่อไปข้าขอบใจท่านหันสาวดีข้าจะไม่ลืมคุณที่ท่านมีต่อข้าเลยในชาตินี้และชาติต่อไปแต่ว่าเขาเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วหันสาวดีข้าจะลงไปหาท่านเดี๋ยวนี้เราจะพบกันเป็นครั้งสุดท้ายต่อจากนั้นไปมาเถอะนาโก
4: ้ลอนหันกลับไปหาเจ้าหัวหน้ามนุษย์วานอนอีกเมื่อเห็นมันยังลังเลอยู่ก็แหงนหน้าขึ้นหัวเราะเสียงดัง
2: เราเห็นได้ว่าท่านเปลี่ยนใจเพราะความกลัวตายดีละขอให้ท่านอยู่ต่อไปอย่างคนที่ตายทั้งเป็นเพราะความทุกข์ทรมานจากการที่ขาดสิ่งที่ช่วยชีวิตของท่านปรารถนาแต่ว่าส่วนเราเราขอลาก่อนนาโก้อับสอน
4: เสียงของหันสาวดีกรีดร้องก้องไปในท่ามกลางเสียงกิ่งไม้ปะทุจากเปลวไฟที่แลบเลียถึงท่ามกลางเสียงครวญครางอึ้งคนึงของเหล่ามนุษย์วานรทั้งหลายเสียงอุทานด้วยความตื่นตระหนกตกใจของสาวกหันสาวดีและบันฮิวชมิดกับตะเกิ้นซึ่งวิ่งกระหืดกระหอบมาถึงขณะที่เห็นร่างที่ขาวโพลนของหญิงสาวลอยคว้างลงมาจากกิ่งไทรทั้งๆที่หล่อนยังไม่หยุดหัวเราะจนกระทั่งมันขาดห้วนหายไปอย่างกระทันหันเมื่อร่างนั้นฟาดลงกับพื้นดินแทบเท้าของหันสาวดีชั่วขณะหนึ่งเธอยืนตะลึงอยู่กับที่ครั้นแล้วครั้นแล้วก็สุดลงประคองศีรษะของหญิงสาวขึ้นมาโอบประคองไว้ในขณะนั้นเองพวกเราก็ถึงตัวเธอ
2: ฮันโชวดี
4: บรันทิวชมิดยื่นมือออกไปโอบไหล่เธอไว
2: ้ฉันขอแสดงความเสียใจด้วยโอ้แต่มันก็จำเป็นที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมาลงเอยเช่นนี้ฉันคิดว่าฉันรู้ความคิดของอับสอนฮันโชวดีนับแต่แรกที่เขาหนีมาจากเราเมื่อคืนแล้วก็รู้ว่าทำไมเขาจึงส่งเธอกลับลงมาส่วนตัวเองกลับสมัครอยู่กับนาโก้โอ้เขามีอำนาจเหนือใจพวกมันอย่างที่ฉันไม่เคยมีเขากับนาโก้เป็นเพื่อนเล่นกันมาแต่เล็กโดยฉันไม่รู้กระทั่งถึงบัดนี้เมื่อตะกี้เขาบอกให้นาโก้ปล่อยฉันกับบรรดาผู้หญิงเหล่านี้แล้วบอกว่าจะตามมาแต่เดี๋ยวนี้เราก็เห็นกันแล้วว่าเจตนาจริงของเขาเป็นอย่างไรสงบอกสงบใจเถอะฮันชาวดีเราควรจะเริ่มออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได
4: ้บรันทิวปลอบหล่อนพลางประคองลุกขึ้นยืนหันไปดูรอบๆกายขณะนั้นไฟกำลังลุกลามแวดล้อมใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเปลวอันร้อนแรงของมันวูบตามลมมาเป็นพัก
2: ๆแต่ว่าอับสอนของฉัน
4: หันสาวดีกอดศาสตราจารย์ชาวเยอรมันไว้แน
2: ่
4: น
2: เราไม่มีทางจะช่วยอะไรเขาต่อไปได้หันโชวดี
5: ระวังหน่อยแมมไข่เฮาระวังนาย
0: ร้องขัดจังหวะขึ้นในขณะที่ได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังมาจากยอดไม้ตะเกิ้น โถมเข้ากอดขาเซถลาไปล้มลงห่างที่ยืน 2-3 ก้าวภายในพริบตาต่อมาร่างอันทมึนของนาโก้ซึ่งลอยมาจากกิ่งไม้ก็ฟาดโครมกับพื้นดินข้างศพของอับสรที่นอนเหยียดยาวอยู่ศีรษะเป็นกระเซิงบิดเบี้ยวไปทางหนึ่งมือทั้งสองซึ่งกางออกตะกุยดินสั่นระลิกราวกับปลาดุกที่ถูกทุบหัวโลหิตก็ไหลปรีออกมาทั้งปากทางจมูกภายในพริบตาต่อมาเท่านั้นอาการต่างๆก็หยุดเคลื่อนไหวกระเรียงชราก้าวเข้าไปคุกเข่าก้มลงพิจารณาดูครั้นแล้วก็สั่นศีรษะถอนใจยาว
5: เขายังกระทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติก่อนนะนายตายสนิททั้งคู่เลยแต่นั่นอะไรกันอะ
0: ตะก้นเงยหน้าขึ้นทันทีเมื่อมีเสียงร้องโหยหวนก้องมาจากยอดไม้อื่นๆคราวนี้ทุกคนได้แต่มองตามตะเกิ้นไป

0: ในขณะนั้นเองทุกคนต่างก็ต้องตกตะลึงพรึงเพริดเย็นวาบไปตามสันหลังปวดมวนในท้องเหมือนจะอาเจียนออกมาเสียให้ได้เมื่อเห็นภาพที่น่าอเนจอนาถชวนให้เศร้าสลดหดหู่ใจอย่างที่ในชีวิตไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนภาพของมนุษย์วานรบริวารของนาโก้ซึ่งกำลังพุ่งตัวลงมาจากยอดไม้บ้างสู่กองไฟที่สว่างโพรงอยู่ข้างล่างบ้างก็ปะทะกับพื้นดินที่ละคนสองคนราวกับนัดหมายกันไว้หลายคนตายคาที่แล้วก็หลายคนก็ดิ้นทุรนทุรายตายไปในไฟแต่ไม่มีเลยจนคนเดียวที่จะโอดโอยแสดงความเจ็บปวดหรือร้องขอความช่วยเหลือแล้วสิ่งที่ร้ายกาจที่สุดก็คือทุกคนไม่มีทางจะช่วยอะไรได้
1: รันฮิวชมิดซึ่งนับว่าเป็นผู้หญิงใจแข็งที่สุดคนหนึ่งถึงกับหน้าซีดขาวส่วนเซไปสองสามก้าวเหมือนจะเป็นลมแล้วก็คุมสติไว้ได้โอบแขนกอดหันสาวดีแน
2: ่
1: น
2: โอ้พระผู้เป็นเจ้าไร้ขาดอะไรเช่นนั้นชั่วชีวิตของฉันตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่เคยพบเห็นอะไรที่น่าอเนจอนาถใจอย่างนี้เลย
3: โอ้ยตะเกินเองก็เหมือนกันแหม่มขายาวบอกไม่ถูกเลยว่าอะไรทำให้คนลิงคนข้างเหล่านี้ชวนกันฆ่าตัวตายอย่างนั้นมันน่าประหลาดสิ้นดีตะเกินอยู่ป่ามาก่อนฮันเที่ยวมาก็มาไม่เห็นคนป่าคนดอยฆ่าตัวตายสักรายเดียว
1: จริงของแกตะเกินแต่สาเหตุของมันก็อาจจะมาจากนาโก้เป็นสำคัญนาโก้ตายเพราะอับสอนตามที่สัญญากันไว้และบริวารเหล่านั้นก็ตายเพราะนาโก้หัวหน้าเขาจะเป็นด้วยมีอะไรผูกพันเป็นคำมั่นสัญญาระหว่างกันหรือประเพณีของเขาเราก็ไม่อาจบอกได้
0: ไม่มีใครจะบอกได้หรอกนอกจากอับสอนคนเดียวเท่านั้น
3: เรารีบพากันออกไปจากที่นี่ดีกว่าแม่ค้ายาวคืนอยู่ช้าไฟลามป่าปิดช่องทางเขาไว้เราจะออกไม่ได
2: ้ฉันอยากตาย
1: หันสาวดีพึมพำทั้งสะอื้นส่วนตะเกิ้ลยักไหล่อย่างเศร้า
3: ๆเฮ้ยมันเกิดประโยชน์อะไรแก่ใครคุณนายอย่าพูดต่อไปอีกดีกว่าวันนี้เราเห็นความตายกันมามากแล้ว
1: เป็นความจริงอย่างที่ตะเกินว่าหันสาวดีมีประโยชน์อะไรแก่ใครในการที่เธอจะคิดตายในขณะที่การอยู่เธอยังจะเป็นที่พึ่งแก่ผู้หญิงเหล่านั้น
2: ชีวิตต่อไปของฉันจะมีแต่ความโศกเศร้าความว่างเปล่าและว้าเวเมื่อขาดอับสอน
4: ความโศกเศร้าเสียใจเป็นของธรรมดาแต่เมื่อเวลาล่วงนานไปเธอก็จะเริ่มรู้จักลืมแล้วก็มีความสุขใจต่อไปได้ฮันชวดี
2: ฉันยังสงสัยฉันยังไม่แน่ใจ
3: เรารีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าคุณนาย
0: ตะเกิ้ลเตือนอีกพร้อมๆกับการเตือนของตะเกิ้ลนั่นเองความร้อนจากเปลวไฟที่ลมหอบก็วูบมาถึงบรันฮิลรีบบอกว่า
2: โอ้ยขึ้นอยู่ช้าเห็นจะไม่เป็นการนี่บอกบริวารของเธอฮันชาวดีให้รีบตามตะเกิ้ลออกไป
0: ลมร้อนอีกตอนหนึ่งหอบควันตลบมาทำให้หันสาวดีสำลักในขณะที่บรันฮิลจับข้อมือของหันสาวดีวิ่งตามหลังบริวารเหล่านั้นไปในขณะนั้นบริเวณป่าดูไม่ต่างอะไรกับทะเลเพลิงนรกไหนจะควันที่ม้วนตลบไปทั่วทุกคนทุกแห่ง ไหนจะเสียงคึกคึกของไฟที่แลบเลียต้นยางขึ้นไปจนท่วมต้นและไหนจะเสียงต้นไม้ล้มและเสียงกิ่งไม้ปะทุจนฟังไม่ได้สับมองอะไรก็แทบไม่เห็นเคราะห์ดีที่ตะเกิ้นสำรวจทางไว้ตั้งแต่เย็นหวานเพราะฉะนั้นตะเกิ้นจึงสามารถตัดทางนำทุกคนหลีกกำแพงเพลิงแล้วก็หลบออกมาสู่ช่องเขานั้นได้ก่อนที่มันจะลุกลามล้อมทุกคนเข้าไว้

0: อวสานสวาทนะครับแล้วก็เป็นอวสานของอับสอนแล้วก็นาโก้ด้วย
1: เออเนาะก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าอวสานสวาทงงเหมือนกันเพราะจริงๆนาโก้อะเขาหมายใจไว้กับหันสาวดีใช่ไหมเขาอยากได้เขาอยากลงเอยกับหันสาวดีเขาหลงรักหันสาวดีแต่จริงๆแล้วนาโก้กับอับสอนเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนเขาคุ้นกันมาแต่ก็ยังไงก็ตามนะคะอับสอนกับนาโก้เขาก็พูดกันรู้เรื่องละ
0: แล้วก็ทำตามสัญญากันทั้งคู่นะครับ
1: ใช่ใช่ส่วนหันสาวดีที่เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาใจผิดทั้งเพเลยที่ผ่านมาดราม่าทั้งนั้นเลย
0: ตีความกันไปคนละเรื่อง
1: คนละอย่างใช่ใช่ใช่
0: ไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่ามีอะไรก็ลองคุยกันแบบตรงๆดูนะครับอย่าคิดไปเองแล้วก็ให้มันเรื่องมันล่วงเลยมาถึงขั้นนี้นะครับ
1: นะก็มนุษย์ก็เป็นเยี่ยงนี้แหละนี่ขนาดอยู่กันแค่ไม่กี่คนไม่มีมือถือไม่มีโซเชียลในการที่จะมาดราม่าในที่สาธารณะให้ทุกคนแบบคอมเมนต์นู่นนี่นั่นกันใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็เข้าใจผิดกันได้เนาะเกี่ยวกับความรักด้วยรันฮิวชมีก็เลยต้องปลอบทั้งคู่เลยนะคะตอนแรกๆก็ปลอบอักษรก่อนตอนนี้ปลอบหันสาวดีเอาล่ะบทต่อไปค่ะคุณจิตริน
0: ครับเป็น2บทสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องยังอีกพอสมควรเลยนะครับก
1: ็
0: บทต
1: ่
0: อไป
1: ใช่ไหม
0: เป็นอวสานสวาทแต่ว่าเป็นตอนสู่หันษาครับแล้วช้างเผือกเราล่ะช้างเผือกเราหายไปไหนครับ
1: ยังตามหาช้างอยู่เลยนะครับแต่ช้างไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนนะเรามีเป้าหมายอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในความคิดตั้งแต่ตอนแรกช้างของฉันอยู่ที่ไหนก็เดี๋ยวติดตามต่อไปนะคะว่าทางช้างเผือกเนี่ยค่ะซึ่งเป็นชื่อของซีรีส์นี้นะคะตกลงว่ามันจะยังไงกันดีล่ะนี่เดี๋ยวได้รู้กันแน่ค่ะและนี่คือน้อยอินทนนท์กับล้องไพรค่ะ
0: ครับผมติดตามได้นะครับที่ห้องสมุดหลังไมค์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เลยนะครับทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ครับ
1: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ชูโมเดลผักหวานป่าในสวนลำไยใช้เกษตรผสมผสานสร้างรายได้โดยไม่เผาลดฝุ่น PM 2.5นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่านายสุริยะคำปวงรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่อำเภอดอยหล่อเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกษตรผสมผสานและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบผักหวานป่าในสวนลำใหญ่หมู่ที่18ตำบลดอยหล่อมีนายวิโรจน์พรหมปัญญาเป็นประธานศูนย์ซึ่งการจัดการพื้นที่อย่างชาญฉลาดสามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปีโดยปลูกผักหวานป่ากว่า600ต้นแซมในพื้นที่สวนลำไยเพื่อใช้ร่มเงาจากต้นลำไยให้เป็นประโยชน์ตามธรรมชาติของผักหวานป่าปลูกไม้ผลอื่นร่วมอาทิทุเรียนและพืชผักสวนครัวสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยสูงถึง 200,000 บาทต่อปีซึ่งช่วงในฤดูผักหวานมีนาคมถึงเมษายนราคาประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมและช่วงนอกฤดูพฤษภาคมถึงกุมภาพันธ์สูงถึง200ถึง250บาทต่อกิโลกรัมศูนย์เครือข่ายแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสวนต้นแบบที่สร้างรายได้แต่ยังทำหน้าที่เป็นสถานศึกษาของเกษตรกรในพื้นที่แบ่งออกเป็น2ฐานการเรียนรู้หลักได้แก่ฐานการเรียนรู้การปลูกผักหวานป่าเน้นเทคนิคการปลูกแซมไม้ผลและการดูแลให้ได้คุณภาพและฐานการเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวส่งเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดอยหล่อคือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืนช่วยให้เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการพึ่งพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงในอาชีพได้อย่างแท้จริงพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาว สัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนหิงก็ราข่าก็แรง
9: วันเนี้ยข้างบ้านเขาทะเลาะ กันพ่อบอกว่าพอกันทั้งคู่หิงก็ราข่าก็แรง
10: เขาทะเลาะเรื่องอะไรล่ะ
9: ก็แค่กิ่งไม้บ้านนึงล้ำเข้าไปอีกบ้านนึง
10: แล้วยังไงล่ะ
9: บ้านที่กิ่งไม้ล้ำเข้าไปบอกว่าถ้าไม่ตัดเดี๋ยวเขาจะตัดเองเจ้าของต้นไม้เขาบอกว่าก็ลองตัดสิมีเรื่องแน
10: ่ต้นไม้ของเขาก็ต้องตัดไม่ให้ไปรกบ้านคนอื่นสิ
9: ใช่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมพูดกันดีๆจะต่อยกันจนคนแถวเนี้ยออกมาดูกันเลยแต่ไม่เห็นใครห้ามสักคน
10: มีหน้าล่ะพ่อถึงบอกว่าขิงก็ราขาก็แรง
9: ก็นั่นนะสิอารมณ์ร้อนทั้งคู่แย่จังโลกร้อนผู้ใหญ่ก็เลยใจร้อน
10: พี่เก่งอย่าว่าผู้ใหญ่ไม่ดีนะ
8: ขิงก็ราขาก็แรงเป็นสำนวนหมายถึงร้ายพอกันหรือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดละให้กัน
11: แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: กำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนบ้านงานเปิดเพลงเสียงดัง
12: แม่แม่บ้านงานน่ะเขาเปิดเพลงสนุกสนุกเนาะแม่เสียงดังเป็นกิโลเลยมึงเนี่ยขนาดอยู่ไกลจากบ้านเราไปตั้งครึ่งกิโลนะยังได้ยินเสียงแจ๋วอยู่เลยอ่ะ
13: โอ้ยแม่ว่ามันดังเกินไปนะเกรงใจข้างบ้านเขาอะทั้งเด็กอ่อนทั้งคนแก่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันพอดี
12: แบบนี้ก็แย่เหมือนกันนะแม่
14: ใช่ค่ะเพื่อนบ้านลำบากแน่ๆค่ะการเปิดเพลงเสียงดังจนได้ยินไปถึงบ้านอื่นๆถือเป็นการสร้างความเดือดร้อนแล้วก็รบกวนผู้อื่นต้องมีโทษปรับเงินไม่เกิน1,000 บาท ฉะนั้นเปิดเสียงดังเฉพาะบริเวณบ้านเราดีกว่านะคะจะได้ไม่เดือดร้อนผู้อื่นค่ะ
12: งั้นเดี๋ยวหนูไปบอกบ้านงานให้เบาเสียงลงหน่อยดีไหมแม่
13: จะดีเหรอลูกมันไม่ใช่ธุระของเรานะลูก
12: ไม่ต้องห่วงแม่หนูไม่ไปบอกเองหรอกหนูจะไปบอกตำรวจให้บอกเขาแทน
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
15: ้แล้วว่าเป็นใครนะคะพอมาปีที่2แล้วน้องไทยผิดนะคะว่าร้องเพลงเร็วนะเอาเพลงช้าๆก่อนนะคะสัก1

สวัสดีจ้าดิฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุกอังหลายกับการแต่งตัวของมันชันชันบ้านว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแปลกบ่สู้

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตนกลองกง
9: ใครรู้บ้างเอ่ยว่าเพลงมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ่มมงใช้เสียงดนตรีอะไรบ้าง
10: เสียงมงก็มาจากของมงไง
9: แล้วแซะแซะล่ะมาจากเสียงดนตรีอะไร
10: เสียงแซะแซะก็มาจากเสียงฉาบนี่ล่ะ
9: แล้วตะลุ่มตุ้มเป็นเสียงของอะไร
10: รู้แล้วเสียงกลองตะลุ่มตุ้มตะลุ่มตุ้ม
9: มันเป็นเสียงกลองไม่ใช่กลองนั่นมันกลองขยะเอามาตีไม่ได
10: ้ฉันพูดไม่ชัดหรอ
9: ใช่จ้ะหัดพูดคำควบกล้ำให้ชัดๆหน่อยสิกลองไม่ใช่กลองคำควบกล้ำถ้าพูดไม่ชัดก็ทำให้ความหมายไม่เหมือนกันอย่างกลองกับกลองนี่แหละเรามาฝึกพูดคำเหล่านี้กันดีกว่ากลองกล่องกล้องกลองกล่องกล้อง
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: าสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาในวันที่3มิถุนายน2569อันเป็นวาระมหามงคลที่ยังความปลื้มปิติแก่บรรพชิตและประสบกนิกรมหาเถรสมาคมจึงมอบหมายให้พระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองบาลีสนามหลวงวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครรจนาคาถาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบบทสุทิตาปรมราชินีวรทานคาถาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา48พรรษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความวัฒนาสถาพร
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
3: ่ยเก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: ทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอเลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
6: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชั่น

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำนะครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสนิทเดชคิสเดชังครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับทั้งเครือข่ายของสวทด้วยนะครับและทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมดิสิวาเรดิโอเน็ตเวิร์กและทางเครือข่ายของวิทยุองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงสองของรายการวันนี้ครับมาติดตามกันครับเรื่องราวดีๆของสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดครับวันนี้จะคุยกับจังหวัดไหนติดตามกันได้ในรายการครับช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ก็จะเปิดพื้นที่ให้เด็กๆครับมาทดลองการอ่านข่าวกันนะติดตามกันได้แล้วก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้1ช่องทางนะครับชมสดพร้อมกันก็เข้ามาชมแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันได้เลยหรือไปชมคลิปย้อนหลังได้นะครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางวิออนไลน์ได้ครับเราจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ nbt.prd.go.th ครับทาง sandek.com นะครับสถานีเด็ก .com แล้วก็เว็บไซต์ของก่อนภาคีก็ภาคี fm.org ครับก็รับฟังพร้อมกันหลากหลายช่องทางและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้นะครับรายการก็จะมีการรีลันย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำไปออกอากาศในเวลานี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารตีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงสต็อปรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
3: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: เดินเดินเดินผมอ่ะเดินมาหลายทางแล้วไม่ว่าทางไหนผมก็เคยเดินแต่มีทางเดียวที่ไม่เคยเดินและไม่คิดที่จะเดินคือเดินไปหายาเสพติดเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดรู้ไว้เพื่อน
5: คิดสารดี

0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าวันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์ของไทยค่ะวันที่2กุมภาพันธ์ค่ะเป็นวันนักประดิษฐ์ของไทยต้องย้อนกลับไปค่ะเมื่อมีเหตุการณ์ที่สำคัญต่อวงการประดิษฐ์ของไทยค่ะเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2536สภาวิจัยแห่งชาติได้ทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือกังหันน้ำชัยพัฒนาค่ะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังจากนั้นค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะเป็นวันนักประดิษฐ์โดยคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเมื่อวันที่10พฤษภาคม2537ให้กำหนดให้วันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะเป็นวันนักประดิษฐ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือกังหันน้ำใช้พัฒนาค่ะและได้รับทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2536ค่ะนอกจากการเทิดพระเกียรติแล้วยังเป็นวันที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรแด่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกและทรงได้รับสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยอีกทั้งค่ะกังหันน้ำใช้พัฒนายังเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่9ของโลกที่ได้รับการจดสิทธิบัตรค่ะและต่อมาค่ะเมื่อวันที่14สิงหาคม2544ค่ะนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชามอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในขณะนั้นนะคะหรือสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในปัจจุบันเป็นหน่วยงานกลางค่ะในการจัดงานวันนักประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการคิดค้นและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งเสริมและสนับสนุนการประดิษฐ์คิดค้นของนักประดิษฐ์ในทุกระดับเช่นนักเรียนเยาวชนนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปให้สามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้นำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงและส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะดังนั้นนะคะวันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะนั่นคือวันนักประดิษฐ์ของไทยค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
1: คิดสาระดี
2: นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
3: ถุงด้วย
4: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
5: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
2: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
6: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
4: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
2: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7: ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
8: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
9: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
10: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
11: ความคิดดีจังหนูชอบ
12: ผมก็ชอบนะ
13: ป้าก็ชอบ
14: แม่ชอบจังขับรถ
15: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

0: ราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: รายการประเด็นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันเป็นประจำนะครับและวันนี้ครับทุกสัปดาห์นะครับเราก็จะร่วมพูดคุยกับสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดนะครับวันนี้เราจะมารู้จักนะครับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารนะครับมาคุยกับประธานสภาคนใหม่นะต้องบอกว่าเพิ่งมารับตำแหน่งนะครับแล้วก็เป็นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะม.5 ด้วยนะเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนนะครับเนี่ยจะร่วมพูดคุยกับทางด้านของน้องธีรพัฒน์ทัพพิเศษนะครับเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: พี่ต้อย
3: ครับน้องเนตนะน
4: ้
3: องเนตนะประธานสภาคนใหม่นะก
4: ็
3: ยินดีด้วยนะกับตำแหน่งที่ต้องมาแล้วบอกมาดูแลเพื่อนๆใช่ไหมดูแลเพื่อนๆเป็นเพื่อนก็ถือว่าเป็นประธานสภาที่อายุน้อยพอสมควรนะปกติแล้วก็คือเจอส่วนใหญ่จะเจอพี่ๆที่เขาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยใช่ไหมจะเข้าอยู่วงการสักม.3 ม.4 ม.5 อะไรเนี้ยนะอันนี้ก็เน็ตนะครับก็อยู่ม.5 นะครับเรียนที่ไหนเน็ตแนะนำตัวก่อนเสร็จครับ
4: ครับสวัสดีครับเน็ตครับธีรพัฒน์ทวิเศษครับชื่อเล่นชื่อเน็ตครับปัจจุบันครับดำรงตำแหน่งประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองครับแล้วก็ยังเป็นว่าที่ละกันครับใช้ว่าที่ดีกว่าเป็นว่าที่ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารครับซึ่งจะรับคำสั่งแต่งตั้งจากท่านผู้ว่าราชการเดือนพฤษภานี้ครับก็อีกเร็วๆนี้ก็จะได้เป็นประธานแบบเต็มตัวแล้วครับครับปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมุกดาหารครับโครงการท่องเที่ยวพิเศษ SMTE ครับ
3: นะครับก็มีการเลือกตั้งประธานสภาคนใหม่ใช่ไหมในช่วงนี้เป็นช่วงของแบบเขามีการเลือกตั้งกันของกทม.นี่ก็เลือกกันไปนะนี่ก็เป็นเหมือนว่าเตรียมที่จะเป็นประธานสภาคนใหม่นะครับนะของจังหวัดนะของจังหวัดนะครับระดับจังหวัดนะครับครับถ้าพูดถึงสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารนะครับเรื่องของโครงสร้างอาจจะให้เน็ตมาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าในส่วนของโครงสร้างของสภาเด็กเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ของจังหวัดครับ
4: ครับตำบลครับเรามีสภาเด็กและเยาวชนตำบลประมาณ52ครับตำบลครับถ้าตามตำบลนะครับแล้วก็ในระดับอำเภอมีทั้งหมด7อำเภอครับแล้วก็ในระดับบริหารของจังหวัดนะครับก็คือเราเอาเด็กทั้ง7อำเภอมาเลยนะครับก็มีทั้งสิ้นครับประธาน1คนแล้วก็บริหารอีก20คนครับส่วนโครงสร้างของสภาเด็กครับผมกำลังอยู่ในระหว่างแบบปรับเปลี่ยนให้เป็นความเหมาะสมของจังหวัดแล้วก็ให้ตรงกับพรบของสภาเด็กด้วยครับกำลังพยายามปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับทุกที่แล้วก็ให้มันเขาเรียกครับมันลงตัวแล้วแบบทุกคนไม่ต้องเดินทางเข้าตัวอำเภอบ่อยๆเพราะว่าแบบอยากให้เป็นฟีลแบบ everywhere every time อะไรอย่างนี้ครับ
3: ครับนะก็มาก็เรียกว่าเข้ามาเซตระบบใหม่นะดังนั้นเนี่ยอย่างของมุกดาหารเองมี7อำเภอก็จะมีประธานสภาเด็กและเยาวชนแต่ละอำเภอนะแล้วก็มาคัดเลือกนะกับมีการเลือกตั้งกันก็ตัวแทนของอำเภอแหละมาเป็นจังหวัดนะก็มีคณะบริหารด้วยนะครับตรงส่วนนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่นี่คือพื้นที่เวทีนะครับคุณผู้ชมคุณฟังครับให้กับเด็กๆอาสาสมัครเข้ามาทำหน้าที่นะดูแลเพื่อนนะและประสานกับผู้ใหญ่โดยมีผู้ว่าการจังหวัดเป็นที่ปรึกษาครับถ้าพูดถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนในฐานะที่เป็นประธานทั้งอำเภอด้วยนะแล้วก็ว่าที่นะแล้วก็เป็นประธานสภาคนนี่แหละประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนี่แหละครับประธานสภามีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆน้องๆไหมว่าถ้าพูดถึงปัญหาของเด็กและเยาวชนในมุกดาหารน่ะถ้าจัดอันดับ3อันดับอ่ะที่เพื่อนๆน้องๆคุยกันน่ะปัญหาอันดับ1คือเรื่องไหนบ้างครับ
4: ถ้าอันดับ1เลยนะครับผมก็ขอท้าความก่อนว่าแบบด้วยความผมเกิดและโตในจุดที่เรียกว่าในเมืองพอสมควรแล้วก็คืออยู่ใหญ่อยู่ในใจกลางเมืองเลยถ้าในจังหวัดมุกดาหารถ้าเป็นตัวผมนะครับแบบน้อยครั้งที่จะเห็นเด็กที่แบบหลุดระบบการศึกษาก็คือเป็นซีโร่ดรอปเอาเลยครับก็คือผมอ่ะตั้งชอบเขาเรียกว่าอะไรครับแบบชื่นชอบในนโยบายของกระทรวงที่พยายามจะ เอาเด็กที่แบบหลุดนอกระบบการศึกษากลับสู่ระบบการศึกษาแล้วก็ผมเองครับแบบรากฐานเดิมมาจากจังหวัดนึงครับเป็นจังหวัดในทางอีสานตอนใต้เนาะก็คือเป็นคุณพ่อครับเกิดและโตที่นั่นแล้วผมก็เป็นแบบชุมชนเล็กๆครับก่อนที่จะแบบออกจากจังหวัดนั้นแล้วก็คือเป็นชานเมืองแบบชานขอบเมืองไปอีกทีนึงครับก็คือแค่ข้ามถนนก็คือเปลี่ยนจังหวัดแล้วก็คิดว่าแบบผมก็เจอเด็กกลุ่มนึงแล้วกันครับแบบน้องก็ค่อนข้างที่แบบไกลเมืองนะครับแบบแล้วแบบน้องได้รับการศึกษาค่อนข้างน้อยอีกอย่างนึงก็คือแบบน้องก็แบบด้วยความที่แบบพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากจะให้ลูกไปเจริญเติบโตแบบด้วยความคิดของคนสมัยก่อนหรือเปล่าครับผมไม่มั่นใจแบบอยากแบบไม่อยากพัฒนาให้มันมากแบบกลัวแบบเปลี่ยนแปลงมาแล้วเราจะอยู่ยากผมคิดว่า Zero Drop Out นี่คือเป็นปัญหาที่ผมพบเจอได้ง่ายมากเลยนะครับถ้าแบบในมุมมองของเพื่อนที่เป็นสภาดิครับเพราะด้วยความที่ผมอยู่ในเมืองนี่แหละครับก็เลยอาจจะเจอได้ยากเพราะแบบเด็กในเมืองมันแข่งขันกันสูงอะไรอย่างงี้ก็เป็นอีกอย่างนึงครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับก็คือแบบเรื่องความเครียดของเด็กครับแบบเรื่องโรคซึมเศร้าผมอ่ะ
3: ซึมเศร้า
4: ใช่ครับ
3: คิดว่าผมทางมุกอาหารก็เป็นเหรอฮะเดี๋ยวทางมุกอาหารก็เป็นเหรอซึมเศร้าเด็กๆ
4: ผมเคยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นซึมเศร้าเมื่อ2-3ปีที่แล้วครับเพราะแบ
3: บ
4: ด้วยความว่าช่วง2ปีที่แล้วแบบด้วยความว่าเครียดที่จะต่อในชั้นม.ปลายครับผมก็ในระดับนึงครับเพราะว่ามันโรงเรียนประจำจังหวัดแล้วก็มันก็เลยมีความขัดขันค่อนข้างสูงแล้วเป็นห้องพิเศษที่มันเป็นเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับมันก
3: ็
4: ค่อนข้างแข่งขันโหดในระดับนึงก็แบบทำให้เครียดมากแบบมันก็เลยมีภาวะแบบเครียดเข้ามาครับเล็กน้อยแล้วก็ผมถ้าพูดไปถึงความเครียดใช่ไหมครับผมก็กำลังจะอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการครับซึ่งได้พี่จากศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีเป็นพี่เลี้ยงให้ครับเพราะไปขอมา
3: เดี๋ยวคุยกันตอนนี้คือปัญหาหลักก็คืออันหนึ่งก็คือเรื่องของการศึกษาเรื่องอันประเด็นที่สองก็คือเรื่องของความเครียดเนาะเรื่องของเนี่ยก็คือซึมเศร้าใช่ไหมก็จะเข้ามาอันดับที่สามครับ
4: ครับผมคิดว่าความปลอดภัยในทุกแขนงเลยละกันครับถึงแม้มันจะอยู่ในนโยบายกรมครับผมคิดว่าความปลอดภัยอาจจะไม่ใช่แค่การสวมหมวกกันน็อกอะไรนี้ครับผมคิดว่
3: า
4: ในนโยบายของกระทรวงถึงแม้จะมีแบบพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กแล้วแบบคอนเซปต์ของงานวันเด็กก็คือแบบพอมอให้ทุกวันเป็นวันของเด็กใช่ไหมครับผมคิดว่
3: า
4: อยากนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่แบบผมอยากให้พื้นที่ทุกที่ของเด็กและเยาวชนเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและแบบสามารถอยู่ได้ทุกที่โดยแบบไม่ต้องระแวงว่าเราจะไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้บลาบลาอะไรอย่างนี้ครับ1 2 3 4
3: เนาะ
4: ว่าก
3: ันนะดังนั้นก็อย่างที่บอกครับก็อย่างที่บอกคือปัญหานี่คือปัญหาส่วนหนึ่งเนาะที่น้องเนสนะหรือประธานสภาเด็กเยาวชนจังหวัดมุกดาหารเองเนี่ยได้มีโอกาสได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องก็รวบรวมมาก็คืออันดับปัญหาของน้องๆแล้วในฐานะที่เราเป็นประธานสภาละประธานสภาแล้วมันต้องแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างน้อยก็อาจจะมาช่วยแก้ปัญหาบรรเทาบางอย่างได้3ปัญหานี้คิดว่ายากไหมในการที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในฐานะประธานแล้วไปถามนะประธานคนใหม่ป้ายแดงนะอันหนึ่งก่อนเรื่องของนะ
4: เขาซีโร่ดอกเอาเนี่ยผมคิดว่าแบบการเอาเด็กกลับสู่ห้องเรียนเนี่ยผมคิดว่าถ้าความสามารถของผมเองอาจจะยังไม่ถึงพอก็คิดว่าอาจจะไปพัฒนาเป็นโครงการแล้วส่งมอบนโยบายที่แบบเด็กคิดจริงๆครับแบบตามคอนเซ็ปต์ของสภาเด็กก็คือเด็กคิดเด็กนำเด็กทำแล้วก็ผู้ใหญ่หนุนก็คือแบบให้เด็กมารวมความคิดกันก่อนว่าเราจะเอาเด็กอย่างนี้กลับมาไงแบบด้วยมุมมองของเด็กเองเด็กต่อเด็กอะไรอย่างนี้ครับ
3: อันนี้
4: เป็นโครงการที่ผมเคยเสนอไปแล้วครับ
3: ครับเนี่ยจะเรื่องเตรียมทำซึ่งพี่ใต้ต่อยอดซึ่งตอนนี้มีกองทุนสุขภาพการศึกษาซึ่งเนี่ยสภาเด็กเองเนี่ยจะต้องไปจับมือกับกองทุนนี้ซึ่งกองทุนสุขภาพทางการศึกษาใช่ไหมหรือสสสสนะ
4: ครับกองสสหรือเปล่าครับ
3: ใช่ไหมของเนี่ยก็คือกองทุนสุขภาพทางการศึกษากำลังตามหาเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาเนี่ยเขามีทุนให้เลยนะแต่วันนี้เขาตามหาไม่เจออันนี้จะสอดคล้องกับเน็ตเลยนะดังนั้นเนี่ยสภาเด็กแต่ละตำบลแต่ละอำเภอนะไปตามหาเพื่อนแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกับนะกองทุนเดี๋ยวอาจจะมีเดี๋ยวหลังจากจบรายการแล้วเดี๋ยวจะคุยกันหลังใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเชื่อมประสานกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกองทุนด้วยซึ่งจะมีคณะทำงานเขาตั้งมีการคณะทำงานของแต่ละจังหวัดด้วยนะอันนั้นเนี่ยจะไปเชื่อมกันได้ครับมันจะมีน้องจะไปเรียนวิชาชีพเรียนอาชีวะก็ได้จะเรียนที่ไหนก็ได้หรือจะเรียนที่บ้านออนไลน์ก็ได้นะมันดีขนาดนั้นเลยเนี่ยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาเชื่อมกันได้อันเนี้ยเดี๋ยวจะมาจอยกันนะตรงนี้ได้นะครับกองทุนสุขภาพการศึกษานะครับโอเคอ่ะปัญหาต่อไป
4: คือมาอันที่สองเลยครับก็คือแบบ ความเครียดแล้วกันครับภาวะซึมเศร้าเน
3: า
4: ะผมคิดว่าความอยู่ในช่วงพัฒนาโครงการแล้วกันครับแบบด้วยความที่ผมอ่ะเข้ามาเป็นสภาดิกใหม่ๆแล้วก็เพิ่งได้เข้าอบรมกับคณะประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทำงานเรื่องสุขภาพคุณแม่วัยใสอะไรอย่างนี้ครับแบบแล้วมันจะมีเรื่องความเครียดแล้วกันครับผมอ่ะไม่ได้ตัวผมเองอาจจะเป็นที่แบบผมอาจจะฟังแล้วแบบเข้าทางซ้ายออกทางขวาแล้วแบบผมอาจจะสนใจเฉพาะประเด็นที่แบบคิดแบบว่าแล้วมันน่าจะเกิดผลที่แบบรุนแรงนะครับแบบผมคิดว่าการที่แบบเราเครียดมากอาจจะทำให้เด็กถึงขั้นฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้เลยก็ได้ผมก็เลยแบบพัฒนาโครงการมาแต่ว่าแบบจะไม่ได้เจาะไปทางความเครียดโดยตรงครับก็คือเราจะทำเรื่องความเครียดโดยอ้อมก็คือทำให้เด็กเข้าใจก่อนเพราะผมคิดว่าเด็กส่วนใหญ่แล้วกันครับแบบเท่าที่ผมเจอเลยอันนี้ผมเจอกับตัวเองครับด้วยความที่ผมก็เรียนเขาเรียกอะไรนักศึกษาวิชาทหารนะครับแล้วแบบผมก็มีความแบบเครดิตเซตติ้งนิดนึงด้วยความแบบมีเพื่อนที่เป็นLGBT เยอะละกันครับแล้วแบบมันก็ทำให้แบบบางทีเราแบบเผลอตัวว่าเราทำอันนี้ในจุดที่แบบไม่ควรทำแล้วแบบมันโดนบูลลี่ขึ้นมาถ้าเพื่อนผมอ่ะเพื่อนผมมันไม่เครียดแต่แบบคือแบบบางที
3: ครับผม
4: ได้ฟังแล้วมันคิดต่อครับแบบมันจะทำให้เกิดเครียดไปเรื่อยๆผมคิดว่าถ้าเราเอาเด็กกลุ่มนั้นหรือเราเจาะเป้าหมายอาจจะไม่ได้โดยตรงก็ได้ครับอาจจะแบบโดยอ้อมก็คือให้เขาแบบมานั่งฟังกันเลยว่าทำไมเขาเป็นแบบนี้แล้วเขามีสิทธิ์ที่จะได้เป็นอะไรอย่างนี้ไหมครับซึ่งจะสอดคล้องกับโครงการที่ผมกำลังพัฒนาอยู่กับทางศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีแล้วก็กำลังพัฒนากับทีมสภาดิกแล้วก็เขากำลังทำเป็นจังหวัดนำร่องที่จะพัฒนาเรื่องนี้ก่อนครับกำลังพ
3: ั
4: ฒนาการ
3: ในเขตก็แก้ปัญหาอย่างน้อยแต่มาอย่างน้อยเนี่ยก็จะมามีโครงการให้กับเด็กเยาวชนเนาะหาตัวเองหรือมีภูมิคุ้มกันเนาะแต่น้อยเนี่ยรับมือกับตัวเองได้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของพี่น้องเพื่อนๆนะชาวมุกดาหารด้วยนะนี่คือประธานสภาคนใหม่นะป้ายแดงนะครับกับโครงการสองโครงการละปัญหาที่สามจะแก้ปัญหาโดยโครงการอะไรบ้างครับความปลอดภัยใช่ไหม
4: ความปลอดภัยครับความปลอดภัยในทุกแขนงครับก็คือผมอ่ะคิดว่าผมก็เป็นช่วงพฤษภาพฤศจิกาปีที่แล้วผมไปค่ายของกรมกิจการเด็กก็คือค่ายเวทีสิทธิเด็กครับแล้วแบบผมคิดว่าค่ายนี้มันก็ดีนะครับแบบว่าเด็กก็ได้พูดต่อผู้ใหญ่ให้ฟังจริงๆแบบเด็กทุกคนจะมารวมกันจากทั่วประเทศเท่าที่รวมได้ครับ เท่าที่แบบโควต้าเขาให้มานะครับแล้วแบบเขาก็ให้เด็กมาคิดกันเลยว่าแบบข้อเสนอด้านสังคมด้านจิตใจด้านร่างกายเนี่ยเขาจะเสนอเด็กต่อเด็กเด็กต่อสภาเด็กหรือเด็กต่อผู้ใหญ่อันนี้ก็คือหนึ่งอินสปิเรชันที่ผมจะมาพัฒนาในจังหวัดครับผมอ่ะก็เลื่อนเฟสครับด้วยความที่แบบผมขึ้นมาเป็นประธานใหม่ๆเนาะครับแล้วแบบผมคิดว่าผมอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเรื่องสภาเด็กดีพอผมก็เลยไปขออนุญาตแล้วกันครับไปขอดูโครงการที่จังหวัดอื่นแล้วแบบช่วงนึงครับผมเห็นจังหวัดนึงทำเรื่องความปลอดภัยทางถนนครับแล้วผมคิดว่าพอเขาทำความปลอดภัยทางถนนเสร็จผมอ่านโพสต์เขาครับเขาบอกว่าได้เสนอข้อคิดเห็นของเด็กเยาวชนต่อตำรวจจราจรอะไรอย่างนี้ครับแบบว่าอยากได้อะไรเพิ่มไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าเราทำเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กที่ให้เด็กมานั่งคุยกันจริงๆคือแบบเหมือนเวทีสิทธิเด็กในจังหวัดเราก็ได้ครับแบบด้วยความที่ผมรวมข้อมูลมาเบื้องต้นครับแบบอยากให้เด็กที่แบบผมรวบรวมมาจาก7อำเภอแล้วกันนะครับเพราะมันค่อนข้างติดต่อกันง่ายผมรวมมาจาก7อำเภอครับทั้ง7อำเภอแบบมีแนวทางในการขับเคลื่อนคล้ายๆกันก็คืออยากให้เด็กมีพื้นที่มานั่งคุยกันว่าอยากได้อะไรเพิ่มในจังหวัดแล้วแบบสิทธิ์อะไรที่แบบเรายังหายไปอะไรอย่างนี้ครับอย่างของผมแล้วกันครับผมความปลอดภัยแล้วกันครับผมก็ผ่านจากจุดนึงแล้วกันครับคือเท่าที่ทราบมาครับก็คือวัคซีน HPV เลยแล้วกันครับที่แบบที่จะป้องกันให้อันนี้ขอเสริมนิดนึงนะครับผมอยากพัฒนาอยากเสนอต่ออีกทางนึงครับก็พยายามจะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้อาจจะสื่อสารต่อทางผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดีครับก็คือวัคซีนตามสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือสปสช.ก็คือให้ผู้หญิงฉีดแค่วัคซีน HPV ฟรีนะครับซึ่งต้นตอของโรคอันนี้ครับก็คือมาจากผู้ชายทั้งสิ้นครับแล้วก็การที่ฉีดวัคซีน HPV ให้ฟรีกับผู้หญิงผมคิดว่าอาจจะแบบผู้หญิงทำไมต้องเป็นก่อนทำไมถึงได้ฉีดทีหลังอะไรครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอที่ผมเคยเสนอต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วผมคิดว่าเขาอาจจะเอาไปทำต่อแต่ว่าวันนี้ผมมีโอกาสได้พูดผมก็เลยอยากจะพูดให้พี่ต้อยแล้วก็ฝากไปถึงทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะดูแลเรื่องโปรเจกต์นี้ด้วยครับเพราะว่าอยากให้ผู้ชายฉีดวัคซีน HPV ฟรีทั้งที่ผู้ชายเป็นต้นตออะไรอย่างนี้ครับ
3: นะครับก็คือเป็นเวทีพื้นที่ที่เราจะเปิดนะเปิดให้กับ แต่ละคนได้พื้นได้มีโอกาสได้มาสื่อสารเป็นเสียงเด็กพลังเด็กในพื้นที่มุกดาหารจากนี้ไปเนี่ย7อำเภอถ้ามองถึงเนี่ยนะนโยบายนะนี่คือว่านโยบายและการของเนสในฐานะที่เป็นประธานสภาเด็กชนจังหวัดมุกดาหารซึ่งมีท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นที่ปรึกษานะอันนั้นแต่ละอำเภอเนี่ยจะมีนายอำเภอเป็นที่ปรึกษาครับดังนั้นเนี่ยการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กและเยาวชนมันจะขับเคลื่อนไปด้วยดีเลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าหน่วยงานในพื้นที่เนาะอย่างความปลอดภัยนะความปลอดภัยอย่างที่เนสพูดถึงเนี่ยเขาไม่เรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมีทั้งปภ.เนาะปภ.นะใช่ป่ะมีทั้งในส่วนของสาธารณสุขใช่ป่ะรวมถึงขนส่งจังหวัดใช่ไหมสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่ามีกองทุนนะจำชื่อแล้วก็กองทุนความปลอดภัยท้องถนนอ่ะอันนี้ก็จะมีบทบาทที่จะขับเคลื่อนกับน้องๆเยาวชนในพื้นที่ได้เห็นไหมว่าพอสภาเด็กเยาวชนเนี่ยมันมีขั้นตอนถึงตามกฎหมายนั้นเนสอยากทำอะไรในฐานะที่เป็นตัวแทนของสภาเด็กเยาวชนเนี่ยมันทำได้หมดเลยอันนี้อาจจะต้องเชื่อมโยงกับทางผู้ว่าการจังหวัดอันนี้เห็นไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับน้องๆสภาเด็กไม่ได้ทำแบบแค่อาสาสมัครเล่นๆนะเขาทำงานจริงแต่เป็นอาสาสมัครนะใช่ไหมมีจะเรียกสภาเด็กเยาวชนเนี่ยต่างกับสภาสสภาผู้แทนราษฎรก็คือสภาเด็กไม่มีเงินเดือนครับเป็นอาสาสมัครอาสาสมัครให้น้องๆได้ลองทำกับพื้นที่จริงอันนี้ส่วนนี้นะครับอันนี้คือโครงการยันในการแก้ปัญหา3ปัญหาที่พี่ต้อยถามตอนนี้มีโครงการไหนบ้างครับที่มีความตั้งใจเลยพอฉันมาเป็นประธานสภาฉันจะทำโครงการเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในจริงจังในสมัยของเราเองมีไหมครับ
4: คือผมอะครับก่อนที่จะมาทำสภาเด็กใช่ไหมครับผมทำโครงการหนึ่งมาครับซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิเครือข่ายความหลากหลายทางเพศอีสานครับ IGDN ซึ่งผมขออวยยศเลยแล้วกันครับเพราะแบบเป็นมูลนิธิที่ผมโอเคมากๆที่จะร่วมงานด้วยครับก็คือผมอะไปอบรมแล้วครับแล้วก็แบบทำโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการม่วนซึ่งเสมอกันพลังผู้นำเยาวชนมุกดาหารเพื่อสังคมเท่าเทียมครั้งที่หนึ่งครับผมตั้งครั้งที่หนึ่งไว้ผมคาดหวังมากว่าจะมีครั้งที่สองเพราะผมคิดว่าโครงการนี้ครับมันได้เขาเรียกครับประสิทธิผลที่มันดีครับทั้งในนามทั้งในรูปธรรมแล้วก็นามประธรรมด้วยเพราะโครงการนี้ผมตอนแรกผมทำตอนยังเป็นนักเรียนอยู่ครับตอนยังเป็นแบบนักเรียนทั่วไปครับแบบอยู่ๆผมก็อยากทำแล้วแบบขอครูไปแล้วก็ไปทำเลยผมคิดว่าโครงการนี้มันดีครับแบบผมก็คาดหวังสูงครับไม่ได้เชิญไม่ได้เอาแค่เด็กในโรงเรียนตัวเองมาคุยครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบมันรวมกันยากใช่ไหมครับผมก็เลยพยายามได้มากที่สุดก็ได้มีประมาณ 4-5 โรงเรียนแล้วก็ไม่ได้มีแค่สังกัดสพม.นะครับมีโรงเรียนสปป.มาร่วมโครงการของผมด้วยแบบเป็นอะไรที่แฮปปี้มากแล้วก็ผมพยายามอยากจะสานต่อให้ได้มากที่สุดด้วยครั้งที่2ครับก็คือครั้งที่2ก็คือผมคิดว่าจะเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็นสั้นๆลงอะไรอย่างงี้ครับคิดว่าโครงการนี้แบบรอบที่แล้วผมอ่ะพลาดเรื่องที่ว่าเด็กๆทุกคนอ่ะรู้แล้วครับว่าสิ่งอะไรที่แบบสิ่งปัญหาที่เราพบเจอแล้วแบบอยากได้แนวทางการแก้ปัญหาจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าตอนนั้นคือพวกผมพลาดตรงที่แบบพวกผมก็ยังมือใหม่กับการทำกิจกรรมแบบเชิงนโยบายแล้วกันครับแบบลืมเชิญท่านผู้หลักผู้ใหญ่มารับฟังนโยบายของพวกเราที่พวกเราอยากจะนำเสนอก็คืออันนี้เป็นส่วนที่ผมพลาดไปจริงๆครับก็คือผมไม่ได้นำเสนอนโยบายต่อผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าด้วยไฟนอลของมันนะครับด้วยการประเมินผลสิ้นสุดอันสุดท้ายแล้วกันครับแบบเด็กทุกคนก็คือได้รับข้อมูลที่แบบเต็มที่และดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยู่สูงกว่าแบบเหมือนเนสใช่ไหมครับแบบอย่างบางทีแบบในเซกชันของบางส่วนเนสต้องลงไปพูดเองแบบเนสก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นวิทยากรนะแบบเหมือนก็ให้เขารู้สึกว่าเรามาแบบนั่งคุยกันดีกว่าแบบเราไม่ได้อยู่สูงกว่าใครหรือว่าเขาไม่ได้อยู่สูงกว่าเราแบบเหมือนเราคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบเราใน
3: เพื่อนกัน
4: อันนี้ก็เป็นใช่ครับแล้วก็เป็นในเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่เนสกำลังพยายามจะพัฒนาของส่วนสภาเด็กก็คือตำแหน่งทุกคนก็คือไม่ได้มีผลกับการทำกิจกรรมนี้ครับก็คืออยากให้ทุกคนมองผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดมากกว่าที่จะมองผลประโยชน์ของตัวเองก็คือแบบมองส่วนรวมมากกว่าส่วนตนครับก็คือไม่มีส่วนไหนสำคัญเท่าส่วนรวมเมื่อส่วนรวมพ้นทุกเราจะสุขร่วมกันอันนี้เป็นคอนเซปต์ในการพัฒนาของเนสครับที่แบบเนสตั้งใจจะพัฒนาจังหวัดในมุมมองของเด็กและเยาวชนครับที่กำลังพัฒนาโครงการต่อเนื่องครับ
3: นะนี่ก็คือเป็นในโครงการที่ต้องเข้ามาทำแล้วก็การทำงานพร้อมกับคู่ขนานการเรียนนะคู่ขนานการเรียนซึ่งตอนนี้น้องเรียนอยู่ม.5นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับอันนี้ต้องถามแล้วว่าแล้วจัดการบริหาร การเรียนกับการทำกิจกรรมยังไงบ้างอ่ะที่บ้านว่าไงคุณพ่อคุณแม่ว่าไงมั่ง
4: จริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็แบบบางทีแกก็ไม่อยากให้ไปครับด้วยความที่เรามาในระดับจังหวัดใช่ไหมครับเราก็แบบบางทีทางกรมก็เรียกตัวบ่อยไปอบรมที่กทมบ้างแต่ว่าผมอ่ะก็พยายามแบบว่าถ้าผมไปอบรมคนเดียวผมจะได้ความรู้คนเดียวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งละกันครับที่แบบอยากจะ give a change ละกันครับก็คือให้โอกาสทุกคนไปร่วมพัฒนาจังหวัดด้วยกันก็คือบางทีครับอันนี้ผมได้คำแนะนำมาจากพี่อัดครับประธานขอนแก่นก็คือแนะนำมาว่าสมมติว่าเรานั่งบอร์ดบริหารถ้าสมมติว่าเรานั่งทุกบอร์ดเนี่ยเราจะเหนื่อยเราจะไม่ไหวงั้นแบบถ้าสมมติว่าคนนี้ไปอบรมด้านเพศมาคนนี้ก็ไปเป็นบอร์ดด้านเพศนะบอร์ดจังหวัดด้านเพศคนนี้ทำเรื่องโรเซฟตี้มาคนนี้ก็ไปนั่งบอร์ดเรื่องความปลอดภัยทางถนนแบบพยายามจะแบ่งกันให้ได้มากที่สุดแบบว่าให้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดเพราะว่าแต่ละคนก็ยังถนัดไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับด้วยความที่แบบสภาเด็กเรามาจากทุกอำเภอเนาะครับแบบบางคนก็อาจจะไม่ได้ถนัดบางอย่างผมเองผมอาจจะไม่ได้ถนัดเรื่องโรเซฟตี้ขนาดนั้นก็แบบก็ไม่ใช่ไม่เชิงว่าไม่ใช่ทางที่ผมไม่อยากพัฒนานะครับก็คือแบบผมค่อนข้างเข้าใจยากในเรื่องความปลอดภัยทางถนนครับอันนี้ก็แบบผมอยากจะ
3: เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะใช่ไหม
4: ใช่ครับก็คือเป็นอีกหนึ่งนโยอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาจังหวัดครับ
3: นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของถือว่าเป็นประธานป้ายแดงนะเพิ่งเข้ามาพร้อมกับนี่เลยพร้อมกับครม.ชุดใหม่เลยนะฮะรัฐมนตรีคนใหม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะอันนี้กำลังดำเนินการกันอยู่ขณะนี้นะก็พูดถึงถ้าน้องๆที่ฟังรายการนะครับแล้วอยู่ที่มุกดาหารนะครับสนใจอยากจะเข้าร่วมทำกิจกรรมกับสภาเด็กจะมีช่องทางไหนบ้างครับ
4: ก็อย่างแรกนะครับก็ถ้าแบบที่เป็นประจักษ์เลยแล้วกันครับเพราะพวกช่วงนี้ผมกำลังพยายามอัปเดตข้อมูลทุกอย่างผ่านทาง Facebook แล้วก็ Instagram ครับ Facebook สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารนะครับตอนนี้โปรไฟล์ยังเป็นสีดำอยู่เป็นในทําผมเปลี่ยนในช่วงไว้อะไรแล้วกันครับและแบบผมยังไม่ได้เปลี่ยนกลับเพราะกำลังให้ทีมงานคณะทำงานครับเพราะผมเข้ามาผมก็เปิดคณะทำงานนะครับแล้วก็ให้ทีมงานกำลังช่วยกันพัฒนาโลโก้อยู่ว่าแบบเราจะใช้โลโก้ไหนเป็นแบบคอนเซปต์ของเราดีให้นึกถึงจังหวัดมุกดาหารนะครับก็ติดตามกันได้ที่ Facebook สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารนะครับก็คือเขียนเรียงกันเลยนะครับหรือว่าทาง IG ครับ cyc.mukdahar.official นะครับแล้วก็หรือว่าถ้าแบบไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ
3: ครับ
4: ต้องทิ้งไม่ได้เลยใช่ฮะ0095ครับ6523781นะครับก็สามารถติดต่อมาได้โดยตรงเลยครับถ้าว่างรับสายก็จะพยายามรับสายให้ได้มากที่สุดเลยครับ
3: นะครับนี่ก็เป็นช่องทางนะครับกับสภาเด็กและชนจังหวัดมุกดาหารครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารและก็เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารด้วยนะครับก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนเด็กเนาะจะให้ฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับเสียงของเด็กนี้นะครับเด็กมุกดาหารจะฝากอะไรถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับเชิญครับ
4: ก็อาจจะฝากในหลายๆประเด็นแล้วกันครับในประเด็นแรกครับคอนเซปต์ของคำว่าเด็กคิดเด็กนำเด็กทำผู้ใหญ่หนุนตอนนี้ครับผมคิดว่าผมเด็กคิดเด็กทำเด็กนำและเหลือผู้ใหญ่หนุนครับตอนนี้ผมอยากได้ผู้ใหญ่ที่จะพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับผมอาจจะไม่ได้คาดหวังแล้วกันครับแต่ผมขอวิงวอนเลยครับก็คือแบบว่าอย่างเราทำโครงการใช่ไหมครับบางทีเราขาดผู้ใหญ่หนุนมาโครงการเราอาจจะไม่ได้สำเร็จไปได้ครับอย่างโครงการที่ผมทำมาง่ายๆเลยครับก็คือแบบเราทำไปแล้วบางทีเอกสารเรามั่วเราก็ต้องมีผู้ใหญ่ที่เข้ามาหนุนในเรื่องเอกสารของเราเพราะว่าท่านแกก็มีความรู้มากกว่าเราค่อนข้างสูงใช่ไหมครับอันนี้คือประเด็นแรกเลยกันครับเลยละกันนะครับอยากให้มีผู้ใหญ่ที่มาหนุนการทำกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนหรือว่าเด็กและเยาวชนในทุกแขนงเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายเด็กที่บกพร่องทางบกพร่องเด็กทั่วไปเด็กที่หลุดการศึกษานี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยากให้มีผู้ใหญ่ที่มาซัพพอร์ตในเรื่องนี้ครับในมุมมองของ Thailand Zero Drop Out ที่เป็นนโยบายของสภานักเรียนไทยระดับประเทศปีที่แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดปี2568หรือ69นี่แหละครับที่แบบเป็นเสนอนโยบายต่อทางกระทรวงศึกษาธิการผมคิดว่าเรื่องนี้ก็อยากฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าพาเด็กกลับสู่ห้องเรียนได้แล้วครับก็คือเด็กบางคนอยากที่จะเรียนต่อแต่ว่าเด็กไม่มีโอกาสได้เรียนต่อก็คือมันจะส่งผลไปถึงเรื่องความเสมอภาคด้วยครับความแบบเด็กควรจะได้รับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเด็กที่การศึกษาบังคับที่15ภาคบังคับคือม.3ใช่ไหมครับแต่บางทีเด็กม.ปลายอาจจะเรียนต่อระยะทางเขาอาจจะไม่ได้พร้อมที่จะไปเรียนพ่อแม่อาจจะไม่ได้สนับสนุนอันนี้อยากฝากท่านนายกรัฐมนตรีที่ ที่จะฟังเนทในคลิปนี้แล้วกันครับมาแก้ปัญหานี้ด้วยครับเพราะว่าในคิดว่าเด็กที่หลุดการศึกษาไปแบบบางคนขึ้นม.4หรือว่าแบบอาจจะไปต่อทางอาชีวะใช่ไหมครับเด็กคนนั้นก็อาจจะเรียนก็ได้ครับแต่ด้วยระยะทางที่แบบอาจจะไกลจากสถานศึกษานั้นอยากให้ท่านแบบร่วมแก้ปัญหานี้ว่าเราจะเอาเด็กเนี่ยที่แบบพร้อมที่จะโตไปพร้อมกับเราพร้อมที่จะมีอนาคตพร้อมที่จะมาพัฒนาประเทศในต่อไปเนี่ยเอาเด็กกลับมาห้องเรียนยังไงอันนี้ก็อยากเป็นขอเป็นแนวทางแล้วกันครับแบบว่าร่วมกันพัฒนาก็ได้เอาเด็กกลับสู่ห้องเรียนครับแล้วก็ผมอยากให้เสียงของเยาวชนครับมีความหมายมากกว่าแค่นโยบายครับบางทีแบบเราเสนอนโยบายไปแล้วใช่ไหมครับถ้าเราแบบเราเสนอนโยบายไปแล้วบางทีการนโยบายเราอาจจะไม่ได้ถูกนำมาใช้จริงบางทีผมก็คาดหวังแล้วกันครับแบบนโยบายที่ผมเคยพูดไปกับทางเวทีสิทธิเด็กบางทีแบบผมก็อาจจะยังไม่ได้เห็นเป็นเชิงประจักษ์มากด้วยความเป็นเชิงนโยบายนะครับเป็นยุทธศาสตร์แล้วก็อีกอันสุดท้ายแล้วกันครับที่ผมอยากจะฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีค่อนข้างจะฝากเยอะนิดนึงก็คืออยากให้เด็กและเยาวชนทุกคนครับมีพื้นที่ปลอดภัยในทุกมิติครับอันนี้คือผมได้รวบรวมข้อมูลมาจากทางสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารนะครับก็คือรวมคณะบริหารแล้วกันครับมาวิเคราะห์เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กครับก็คืออยากให้เด็กทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดครับมีสิทธิ์มีเสียงที่จะคิดมีสิทธิ์มีเสียงที่จะทำแล้วก็จะสอดคล้องไปกับผู้ใหญ่หนุนครับก็คือทำอะไรก็ได้แค่อยู่ภายใต้กรอบเกณฑ์กฎหมายแล้วก็เป็นคนที่แบบพร้อมที่จะพัฒนาประเทศไปด้วยกันอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากทางกระทรวงอะไรก็ได้ครับแบบหาพื้นที่ปลอดภัยให้เราทีว่าอยากให้เด็กและเยาวชนสะท้อนความคิดออกมาว่าเราต้องการอะไรจริงๆไม่ใช่แบบว่าให้แค่ตัวอย่างเนทเองก็อาจจะไม่ใช่ให้แค่เนทไปพูดบางทีเนทอาจจะไม่ได้สังเคราะห์ความคิดของทุกคนออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยแบบเนทก็เป็นคนความจำสั้นคนหนึ่งนะครับก็อาจจะยังไม่ได้สังเคราะห์นโยบายของทุกคนออกมาได้อยากให้แบบเด็กทุกคนที่แบบอยู่อย่างน้อยแบบสถานศึกษาละคนก็ได้ชุมชนละคนก็ได้อย่างน้อยก็ให้มีเด็กมานั่งคุยกันหน่อยว่าความต้องการจริงๆเขาคืออะไรครับอันนี้คือทั้งหมดที่เนทอยากจะฝากถึงท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีครับ
3: ครับเนี่ยก็คือเสียงจากเด็กมุกดาหารนะครับประธานสภาเยาวชนแล้วก็นี่เราก็รู้จักน้องเนทนะครับธีรพัฒน์นะครับเนาะเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนนะครับก็ของจังหวัดมุกดาหารซึ่งก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อนะครับว่าในส่วนของสภาเยาวชนมุกดาหารจะเป็นอย่างไรต่อนะคงจะต้องติดตามกันนะครับก็เสียดายเวลาของเรานะครับก็หมดแล้วนะเนทนะฮะก็ขอบคุณนะครับสำหรับน้องเนทนะครับธีรพัฒน์ทัพวิเศษครับประธานสภาเยาวชนจังหวัดมุกดาหารร่วมพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะก็เดี๋ยวรอมีโครงการดีๆนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาคุยกันต่อนะเพื่อพี่ต้อยประสานจรฮะทำรายการสัญจรที่มุกดาหารนะก็เดี๋ยวจะไปประสานกับทางสภาเยาวชนจังหวัดมุกดาหารกันนะครับนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ร่วมรายการ
4: ครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆ
3: ครับ
5: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสถานีเด็กและสำนักข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมผู้ประกาศข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2569คุณสมบัติเด็กอายุ7ปีถึง15ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์.com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กสเตชั่นจบข่าวเด็กหญิงปุญญวีเตชะโชติวิเศษอ่าน
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กวันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จ
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: ปิดค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษา4ภาษาสร้างเยาวชนชายแดนใต้สู่เวทีสากลศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดพิธีปิดกิจกรรมค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษาภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารประจำปีงบประมาณ2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจังหวัดยะลาหลังดำเนินกิจกรรมอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา10วันระหว่างวันที่21ถึง30เมษายน2569ในการนี้นายนิกรเซ็งเถียนผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจากทั้ง4ค่ายภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษามาลายูภาษาอาหรับและภาษาจีนโดยมีดร.ขดดรีบินเซนประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.รวมถึงผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยฟาตอนีและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักเรียนทุกคนกิจกรรมค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษาในครั้งนี้ดำเนินการใน4พื้นที่ได้แก่ค่ายภาษาจีนณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ายภาษามารายูณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ายภาษาอังกฤษณมหาวิทยาลัยฟาตอนีและค่ายภาษาอาหรับณมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์โดยมีนักเรียนเข้าร่วมค่ายละ100คนรวมทั้งสิ้น400คนจากโรงเรียนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเชิงปฏิบัติการด้านภาษาทั้งการฟังพูดอ่านเขียนควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ตรงจากคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการยกระดับศักยภาพผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและทักษะการสื่อสารในระดับสากลอันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเสริมสร้างสังคมแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป
5: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
15: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
16: ตอนสินค้าไม่ตรงปก
17: วิไลมาดูสิฉันสั่งซื้อเสื้อออนไลน์มาทำไมมันไม่เหมือนในรูปตัวอย่างเลยอะเสื้อสั้นอะไรขนาดนี้จะใส่ยังไงล่ะเนี่ย
18: โอ้โหเสื้อน้องหมาป่ะเนี่ยทั้งขนาดทั้งสีไม่เห็นจะมีอะไรตามที่เธอตั้งใจซื้อเลย
17: โอ้ยนี่ฉันจะทำอะไรได้บ้างเนี่ย
19: การหลอกขายสินค้าทางออนไลน์มีความผิดแน่นอนค่ะผู้เสียหายสามารถแจ้งความได้เพราะการที่คนขายสินค้าโฆษณาถ่ายรูปและบรรยายคุณภาพของสินค้าในลักษณะต่างๆหลอกให้เราหลงเชื่อแต่เมื่อได้รับสินค้ามาแล้วไม่ตรงกับของที่สั่งซื้อผู้ขายสินค้าจะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางที่ดีก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้าควรตรวจสอบการจดทะเบียนการค้าหรือเอกสารประกอบธุรกิจเพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้นไม่ให้ถูกหลอกจากการซื้อของออนไลน์นะคะ
17: รอของก็นานแถมของที่ได้มาก็ไม่ตรงปกแบบนี้เสียใจอ่ะเดี๋ยวต้องแชทไปเคลียร์กับแม่ค้าซะแล้ว
15: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับก็เช่นเคยนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือการอัปเดต Personal OKR ซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลของผมเองเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นตัวอย่างหรือว่าบางทีบางคนก็บอกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดให้ท่านทำตามนะครับแล้วก็พาร์ทที่2ก็จะมีเรื่องเล่าหรืออาจจะเป็นเรื่องตกผลึกเรื่องอะไรต่างๆมาพูดคุยนะครับเหมือนเพื่อนชวนคุยแบบนั้นแล้วกันนะครับอ่ะเริ่มต้นกันเลยนะฮะเอา OKR ก่อนนะครับ Objective ที่1เติบโตและเรียนรู้เพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด Key Result 1.1 อ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีคือต้นไตรมาสที่1จนถึงปลายไตรมาสที่2ก็คือครึ่งปีให้ครบ50เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบไปอีก2เล่มเป็น38เล่มถ้าดูเรทการอ่านแล้ว50เล่มไม่น่าจะยากนะครับจริงๆเคยตั้งไว้ว่า52เล่มทั้งปีก็ต้องมาขยับเป็น100เล่มนะครับเพราะว่า52เล่มทั้งปีก็ดูจะง่ายไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้มีเทคนิคอ่านเร็วนะแต่เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือทุกวันอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยจบกันค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็น100เล่มนะครับคีย์รีซอส 1.2 เขียนต้นฉบับจบ1เล่มก็ที่เคยเล่านะฮะหนังสือพี่ก็บอกก็ยังอยู่ที่ 20% แต่มีความก้าวหน้าของหนังสือเล่มที่ส่งไปที่สำนักพิมพ์เรียกว่าตอนนี้เหลือบทสุด2บทสุดท้ายที่ทางสำนักพิมพ์ให้เขียนเพิ่มก็คือบทนำแล้วก็บทจบติดต่อคนเขียนคำนิยมแล้วเห็นรูปหน้าปกที่ออกแบบมาแล้วก็แปลว่าใกล้มากแล้วนะครับผมคาดว่านะน่าจะเดือนพฤษภาหรือไม่ก็มิถุนายนนี่แหละเขายังไม่ได้บอกวันออกหนังสือมาแต่คาดว่าเพราะว่าเขามีเดดไลน์ให้ผมส่งคำบทนำกับบทจบเนี่ยพร้อมกับชื่อของผู้เขียนคำนิยมให้เนี่ยก็บอกว่าน่าจะอีกถ้าท่านฟังตรงวันก็วันพรุ่งนี้ผมต้องส่งก็กำลังใช้เวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยในการนั่งเขียน2บทที่เหลือซึ่งก็คงไม่ได้ยากมากนะครับออบเจคทีฟที่2ดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงนะครับ Key Result 2.1 ค่า VO2 Max เพิ่มขึ้นจาก43เป็น45สัปดาห์นี้กลับมาที่43แล้วจริงๆเปิดไว้ที่43แล้วก็หล่นไป41ช่วงไปญี่ปุ่นนะแล้วก็41 42ตอนนี้เล่นพิกโกบอลทุกวันแล้วก็เล่นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องการแข่งขันพิกโกบอลด้วยนะครับก็เลยขยับความเข้มข้นขึ้นมาก็กลับมาที่43นะครับ Key Result 2.2% ไขมันลดลงจาก 24.2 เป็น23ยังคงค้างอยู่ 24.4 เป็นสัปดาห์ที่3แล้วก็ต้องเตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆนะข้อดีของ OKR ก็คือการเตือนตัวเองนี่แหละเพราะว่าหลังๆกินเยอะแล้วก็มีตอนนี้มีหน้าทุเรียนมาแล้วก็ยังกินทุเรียนอีกก็ต้องเตือนตัวเองนะครับเตือนตัวเองเรื่องคุมอาหารเพราะว่าไขมันเปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยผมคิดว่ามาจากอาหารมากกว่าคือออกกำลังกายทุกวันแต่ว่าไม่น่าจะช่วยลดมากนักถ้าคุณยังกินแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็คีรีซอล 2.3% มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจาก 33.1 เป็น35ยังอยู่ที่ 33.0 มา3สัปดาห์แล้วเช่นกันอันนี้ก็คงยากนะจะไปหวังเล่นพิกโกบอลเพิ่มมวลกล้ามเนื้อคงยากเพราะว่ามันไม่ใช่ strength training อ่ะมันไม่ได้เป็นการเทรนมันแนวคาร์ดิโอมากกว่าความแข็งแรงของร่างกายของอะไรนะของหัวใจอะไรแบบนั้นมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการเพิ่มกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าฟิตเนสแหละหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็เนี่ยให้ excuse ตัวเองหรือว่าข้อแก้ตัวตัวเองว่าเอ้ยเดี๋ยวเรากำลังจะไปแข่งเดี๋ยวเกิดไปเล่นเวทเล่นไรเดี๋ยวมันจะเจ็บอะไรเงี้ยก็ไปข้ออ้างอะแหละนะครับยังไม่อยากปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวหมดการแข่งล็อตเนี้ยซึ่งเดี๋ยวกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็คิดว่าจะเข้าเวทแล้วล่ะนะครับจะเข้าเวทแล้วล่ะโอเคมาถึงพาร์ทที่2ที่จะเป็นเรื่องชวนคุยก็เป็นพาร์ทเรื่องการแข่งขันที่ผ่านมาก็จริงๆถ้าเกิดท่านฟังตรงวันอยู่นะวันนี้ที่ท่านฟังอ่ะผมก็ไปแข่งอีกรายการหนึ่งนะครับ ต้องบอกว่าครั้งนี้พิเศษนิดนึงคือมันมี2รายการที่มันซ้อนกันและผมก็สมัครทั้ง2รายการนะครับรายการที่ผมสมัครไปเนี่ยรายการแรกเนี่ยซึ่งแข่งเสร็จแล้วแล้วเป็นไฮไลท์ที่วันนี้ผมจะชวนคุยเนี่ยคือรายการที่มีชื่อว่า Thailand Pickleball Championship 2026นะครับ2026นะแล้วรายการที่2ที่เป็นรายการแข่งขันที่จริงๆถ้าพูดถึงก็คือตรงวันเนี้ยกำลังจะแข่งเนี่ยก็คือ WPC Bangkok นะครับสองรายการเนี้ยมันติดกันเลยนะครับผมลงแข่งรายการแรกคือ Thailand Pickleball Championship 2026เนี่ยผมลงแข่งแคตตากรีคือคู่ผสมซึ่งเป็นรุ่น50บวก Open Open ก็คือใครก็ลงก็ได้ซึ่งเอาแปลความหมายง่ายๆว่าเป็นเรื่องเป็นรุ่นที่สูงที่สุดแล้วกันนะครับคนที่ฝีมือดีๆเก่งๆที่สุดเนี่ยก็มักจะมาลงโอเพ่นนะครับก็เล่าเรื่องนี้ก่อนส่วนรายการที่2ติดทดไว้เป็นสัปดาห์หน้าเพราะว่าณเวลาที่อัดผมยังไม่ได้แข่งรายการที่2แต่ว่าตอนที่ท่านฟังอยู่เนี่ยกำลังแข่งอยู่ถ้าเกิดท่านฟังวันอาทิตย์นะกำลังแข่งอยู่นะจะแข่งวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะครับก็เดี๋ยวคงต้องทดเอาไปเล่าในสัปดาห์หน้านะครับอย่างแรกก่อนทำไมถึงแข่งผมก็เคยพูดอยู่เสมอนะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่เล่นพิกเกอร์บอลแล้วสนุกผมเล่นพิกเกอร์บอลเนี่ยณจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยความตั้งใจผมก็คือเป็นเกมเพื่อออกกำลังกายแล้วก็เกมเพื่อเล่นเขาเรียกว่า recreation เพื่อการพักผ่อนเล่นไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะมีเพื่อนเฮฮาออกกำลังกายด้วยนี่คือเป้าหมายของผมนะครับแต่ว่าพอเราเล่นแล้วก็ยังมีความตั้งใจอย่างนึงคือก็อยากจะฝึกฝนให้ดีขึ้นสำหรับผมเนี่ยการแข่งขันเนี่ยจะเป็นเวทีที่จะทำให้เราเก่งขึ้นฝึกฝนตัวเองได้ดีขึ้น2ประการครับประการแรกเนี่ยปกติเนี่ยถ้าไม่แข่งเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีแรงจูงใจให้ซ้อมเท่าไหร่คือไปเล่นทุกวันนี้มันไม่ถือเป็นการซ้อมนะครับไปเล่นทุกวันนี้มันคือแบบเฮฮาไงเราก็เล่นมันก็เหมือนมันก็อาจจะมีการฝึกบ้างแหละอย่างเช่นบางวันผมก็จะคิดอยู่ในใจของผมเองว่าวันนี้จะฝึกลูกดรอปนะเวลาเล่นก็จะเล่นดรอปอย่างเดียววันนี้จะฝึกลูกไดฟ์ก็คือตีแรงๆนะอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ตั้งใจแบบได้เต็มที่ขนาดนั้นนะเพราะว่าเวลาเล่นมันก็มีบางจังหวะสนุกสนานก็เล่นกันไปเรื่อยแต่พอจะแข่งเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะนัดโค้ชให้มาช่วยซ้อมให้นะครับภาษาแข่งเรียกดริลนะครับซ้อมให้ก็จะมาฝึกโค้ชก็จะมาเจาะเลยว่าเราตีลูกไหนได้ดีแล้วตีลูกไหนยังได้ไม่ดีจังหวะเบี่ยงไม้อันนี้ต้องฝึกเพิ่มอะไรเงี้ยรวมทั้งกลยุทธ์การเล่นต่างๆซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็คือก่อนแข่งซึ่งผมก็จะเตรียมตัวไปแข่งมุมที่2คือระหว่างแข่งเนี่ยคุณเจอคนที่เก่งทั้งนั้นนะผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเวลาผมแข่งพิกเกอร์บอลเนี่ยผมจะลงในรุ่นที่ท้าทายเสมอผมจะไม่ลงรุ่นที่แบบง่ายๆมีสิทธิ์ได้แชมป์อะไรเงี้ยผมจะไม่ลงเพราะว่าเป้าหมายคือไม่ใช่ว่าฉันอยากเอาเหรียญอย่างเดียวเป้าหมายผมคือผมอยากพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นพอเป้าหมายพัฒนาตัวเองคุณไปลงในแคตตากรีที่มันง่ายๆคุณก็อาจจะไม่ได้พัฒนาตัวเองคู่แข่งก็อาจจะสู้คุณไม่ค่อยได้แต่ก็ไม่รู้จะลงทำไมอย่างนั้นเนาะคือผมไปลงรุ่นส่วนใหญ่ที่เคยฟังผมเนี่ยจะพบเลยว่ารุ่นที่มันเหนือคนเก่งๆก็คราวนี้50บวกก็เป็นรุ่นอายุผมนี่แหละแต่ว่าเป็นรุ่นที่โอเพ่นก็คือคนเก่งๆมาลงก็นอกจากซ้อมแล้วยังไปเจอคนเก่งๆด้วยเนาะคราวนี้วันที่ผมไปเล่นเนี่ยเขาเล่นที่ Pickleball Warehouse นะครับอยู่แถวๆรังสิตนะก่อนไปเล่นเนี่ยผมก็ไปทดลองสนามมา 2-3 รอบแล้วเพื่อจะได้คุ้นเคยกับสภาพสนามคุ้นเคยกับการตีคุ้นเคยกับการเดินทางแต่ก็เป็นเรื่องจะเรียกว่าตลกนิดนึงก็ได้นะครับวันแข่งผมแข่ง 8:00 นเช้าผมก็ออกจากบ้านสักประมาณ 6:00 นตีสักว่า 6:30 นเพราะว่ารถไม่ค่อยติดเท่าไหร่ตอนเช้านะครับแต่ว่าครั้งนี้กับขับรถจะเรียกว่าหลงก็ไม่เชิงนะแต่ว่ามันขึ้นผิดอะ มันเลยทำให้เสียเวลาไปพอสมควรเลยขึ้นแบบจังหวะนี้ควรจะต้องไปทางนี้ไปอีกทางนึงแล้วมันต้องไปกลับรถไกลอ่ะอารมณ์นั้นเนี่ยก็เสียเวลาไปถึงประมาณ 7:15 ก็ไปผมซื้อข้าวไปกินที่นู่นนะเพราะว่าก็เดินทางออกแต่เช้าแล้วก็มีภรรยาไปเชียร์ด้วยเหมือนเดิมนะครับก็ไม่อยากให้ภรรยาจะต้องมานั่งตื่นเช้าแล้วมานั่งทำกับข้าวให้ตั้งแต่เช้าแล้วตอนเช้ามากๆมันก็ยังไม่อยากรับประทานอะไรเงี้ยก็ไปถึงปุ๊บประมาณ 7:15 กินข้าวเสร็จก็ลงไปวอร์มอัพเบาๆนะครับเพราะว่าจริงๆสนามนี้เคยตีแล้วนะครับแล้วก็คุ้นเคยนิดนึงก็ไม่ได้เป็นแบบตีประจำอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็พอได้แล้วก็ไม่อยากจะซ้อมอะไรหนักมากนะเพราะก็เตรียมตัวมาแล้วก็พอเริ่มต้นแข่งเนี่ยต้องเรียกว่าเขาแบ่งเป็น2สายนะครับสายหนึ่งก็มีทั้งหมด4ทีมเป็นคู่ผสมนะอย่างที่บอกเป็นผู้ชายคนผู้หญิงคนผมเล่นคู่กับพี่บีนะพี่บีเนี่ยเป็นคนที่เป็นเจ้าของคอร์ตชื่อ Max Pickleball นะขออนุญาตพูดถึงด้วยแล้วผมก็ไปตีกับพี่บีกับทีมหลายๆคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยที่ Max Pickleball เนี่ยบ่อยที่สุดละเป็นสนามที่ผมไปตีบ่อยที่สุดละสัปดาห์นึงมี 2-3 ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยนะก็พี่บีก็เป็นเจ้าของคอร์ตเจ้าของบ้านนะครับที่เปิดบ้านพี่บีมีสนามนะครับพี่บีกับพี่ดำนะ2คนเนี่ยจะเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักมากแล้วก็เปิดบ้านให้กับพวกเราไปได้เล่นได้สนุกสนานเฮฮากันนะคราวนี้ผมก็ไปเล่นกับพี่บีนะครับก็พอไปถึงเนี่ยเจอคู่แรกเนี่ยก็พอไปเจอที่คอร์ตก็รู้สึกคุ้นหน้านะพี่ผู้หญิงเนี่ยเป็นพี่ที่เคยมาที่ Max Pickleball เหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นขาประจำไม่ได้มาบ่อยแต่ก็เคยเจอหน้านะครับก็เริ่มต้นเกมแรกๆเนี่ยผมก็จะเป็นแบบนี้นะว่าเกมแรกๆผมว่าหลายๆคนก็เป็นเราจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะก็จะมี unforced error ก็คือมีตีผิดตีพลาดอยู่บ้างแต่ว่าสักพักก็เข้าที่เข้าทางเกมแรกก็ทีมของผมกับพี่บีก็เอาชนะไปได้นะครับสกอร์ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอยู่ที่11-4นะ11-4คราวนี้พอมาเจอเกมที่2นะเกมที่2เนี่ยก็เจอคู่แข่งที่คุ้นเคยนะคุ้นเคยคือผู้หญิงเนี่ยก็เป็นคนที่มาตีที่ Max Pickleball อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เคยเจออยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าระยะหลังอาจจะไม่ได้มาบ่อยมากนักนะครับแต่ส่วนคู่ผู้ชายเนี่ยเป็นคู่ที่ไม่คุ้นเลยไม่เคยเจอเลยนะฮะแต่ก็พบว่าจริงๆระดับรุ่นแบบนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เก่งกันทั้งหมดอ่ะถ้าไม่เก่งอ่ะเขาไม่มาลงรุ่นโอเพ่นหรอกนะครับก็เป็นคู่ที่เหนียวมากนะครับเหนียวมากตอนเล่นกันประมาณสัก 2-3 ลูกแรกเนี่ยต้องเรียกว่าโอ้โหเปลี่ยนเสิร์ฟกันคะแนนไม่ขยับนะเพราะว่ามันจะต้องแบบคือเวลาเราเล่นกฎของพิกบอลมันมีหลายรูปแบบเนี่ยนะครับรูปแบบที่ผมเล่นเนี่ยเขาเรียกว่าไซเอาคือคนจะได้แต้มก็ต่อเมื่อเราจะต้องเสิร์ฟเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเสิร์ฟแล้วแพ้แต้มก็ไม่ขยับเขาไปเสิร์ฟแล้วแพ้ก็เปลี่ยนมาเราเสิร์ฟมันจะหมุนวนไปแบบนั้นเรื่อยๆนะก็นานเลยจนกระทั่งพอหลังๆก็เริ่มทีมผมเริ่มตีหลุดนะแล้วก็เราก็แพ้ไปน่าจะอยู่ที่11-4เหมือนกันมั้งนะครับสกอร์เนี่ยแหมจะอาจจะจำไม่ได้แม่นเป๊ะๆนะครับก็แปลว่าตอนนี้ทีมผมเนี่ยชนะ1คือเกมแรกแล้วก็แพ้1คือแพ้เกมที่2นะมาเจอคู่ที่3นะครับคู่ที่3เนี่ยเขาก็ชนะ1แพ้1เหมือนกันทั้ง2ท่านนี้ผมก็เคยเจอกันนะครับผมไปดูสถิติมาแล้วเกมแรกผมชนะ 11-5 เกม2ผมแพ้ไป 11-4 นะครับคู่ที่3เนี่ยต้องเรียกว่าเคยเจอแต่ก็ไม่ได้เล่นด้วยกันบ่อยหรอกแต่รู้จักทั้งทีมผู้เล่นที่เป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยนะครับเปิดมาเนี่ยทีมผมนํา 6-0 เลยใครชนะ11ถึง11ก่อนชนะนะ 6-0 เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าง่ายละต้องบอกแบบนี้เลยนะครับเกมพิกเกอร์บอลเนี่ยพลิกได้เสมอเพราะฉะนั้นตอนผมเล่นพิกเกอร์บอลเนี่ยนะ ไม่ว่าผมจะนำแค่ไหนก็ตามผมไม่เคยรู้สึกแบบปล่อยแล้วกันสบายๆชิลๆผมไม่เคยเลยนะผมยังเล่นเหมือนเดิมผมยังตั้งใจเหมือนเดิมแล้วผมไม่เคยประมาทนะว่าโอ้คนคนนี้ดูแล้วไม่น่าจะเก่งเราชนะได้แน่นอนผมไม่เคยคิดแบบนั้นแน่นอนเราก็มีความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมั่นใจในตัวเองในมุมของว่าเฮ้ยเราซ้อมมาดีเราเต็มที่อันนี้คือความมั่นใจแล้วผมก็จะไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ลงไปด้วยความรู้สึกว่าฉันแพ้แน่ฉันสู้ไม่ได้แน่ยอมก็เถอะอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แบบนั้นแต่ก็ไม่เคยรู้สึกว่าเอ้ยฉันชนะแน่ๆเล่นไงก็ชนะก็ไม่เคยรู้สึกแบบนั้นแล้วส่วนตัวมีประสบการณ์ด้วยแซงนิดนึงเคยเล่นกับเพื่อนๆนี่แหละนำ 10-0 โดนตามทันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง 6-0 เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะปล่อยได้ง่ายๆหรือตามได้ง่ายๆแล้วก็เป็นแบบที่คาดนะสุดท้ายเขาไล่จนกระทั่งมาเสมอกันนะครับจากที่เรานำ 6-0 เนี่ยน่าจะเสมอกัน 6-6 หรือ 7-7 อะไรแบบนี้แต่ก็อาศัยว่าเราก็พยายามสู้พยายามเล่นทีมผมก็ชนะไปได้ 11-7 แปลว่าผมชนะ2แพ้1นะครับเข้ารอบเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะเพราะว่าอีกทีมอันดับที่1จริงเขาก็ชนะ2แพ้1เหมือนกันก็คือทีมที่ชนะผมมานั่นแหละนะเกมสุดท้ายเขาดันไปแพ้นะครับเขาชนะเกมแรกมาเกมที่2เจอผมก็ชนะใช่มั้ยแล้วก็เกมสุดท้ายเขาแพ้ก็ชนะ2แพ้1แต่ว่าเขาเข้าเป็นที่1เพราะว่าลูกได้เสียเขาดีกว่าเขาแพ้น้อยกว่าผมแพ้นะก็ผมชนะน้อยกว่าเขาชนะอะไรเงี้ยก็เข้าไปรอบรองพอนี้รอบรองชนะเลิศเนี่ยผมก็ไปเจอกับอีกทีมหนึ่งซึ่งเขาเป็นที่หนึ่งของสายก็เป็นทีมที่เก่งมากพี่ผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่ผมเคยเจอในสนามแข่งแล้ว2รอบแพ้ทั้ง2รอบแต่เจอชายคู่ทั้งคู่นะผมไม่เคยเจอมิกซ์ก็คือคู่ผสมพี่ผู้หญิงก็ตีดีนะครับตีดีเลยทีมผมนำอยู่ 6-4 แต่ก็สุดท้ายก็สู้ไม่ไหวนะครับก็แพ้ทีมพี่เขาไปอยู่ 11-7 ผมถือว่าใกล้เคียงที่สุดเท่าที่เจอพี่เขามานะปกติเจอทีมพี่เขาน่าจะขาดกว่านี้แต่ก็เรียกว่าใกล้เคียงก็เหลือชิงที่3ปรากฏว่าทีมที่จะมาชิงที่3กับผมเนี่ยเป็นทีมที่ผมแพ้มาในรอบแรกเพราะเขาไปเจอรอบรองเนี่ยเขาก็แพ้เหมือนกันก็มาเจอที่ชิงที่3ก็เจอกันอีกผมแพ้มาแล้วนะเพิ่งแพ้มาด้วยแต่ว่าคราวนี้ต้องเล่น15ลูกนะครับก็ตั้งหลักใหม่ฮะคราวนี้ผมค่อยๆเล่นนะครับแล้วก็เล่นได้ดีไม่ค่อยมีข้อผิดพลาดนำห่างแบบน่าจะ9-2หรือ9-3เรียกว่าห่างมาก15ลูกเนี่ยเราไป9แล้วอะก็เหมือนเดิมครับอย่างที่เมื่อกี้พูดพิกเกอร์บอลเนี่ยพลิกได้เสมอ 10-0 ยังเคยตามทันเพราะฉะนั้น9-2เนี่ยโดนตามเป็น9-9เลยครับจนทีมผมต้องขอเวลานอกขอนี่ไม่ใช่เหนื่อยนะฮะมันเป็นแทคติกของนักกีฬาถ้าใครเคยดูกีฬาก็จะทราบไม่ใช่ว่านักกีฬาอยากดื่มน้ำเลยไม่หรอกแต่มันคือการหยุดเขาเรียกว่าโมเมนตัมของทีมคู่แข่งเขาไล่มาจาก9-2เป็น9-9นี่คือโมเมนตัมเขามาแล้วก็หยุดสุดท้ายพอกลับมาเราก็แบบเกมที่เขากำลังดีๆมามันก็ชะงักไปก็เปลี่ยนเสิร์ฟกันหลายรอบสุดท้ายทีมผมเบียดชนะไปได้ 15-9 นะครับก็เลยได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาPickleball Thailand Pickleball Championship 2026นะก็ดีใจนะครับแล้วก็ต้องให้เครดิตกับพาร์ทเนอร์ผมก็คือพี่บีด้วยนะครับพี่บีก็ตีเก่งมากๆพี่บีก็เป็นโค้ช Pickleball นะครับจริงๆพี่บีเนี่ยเพิ่งบาดเจ็บเข่ามาแล้วก็เพิ่งกลับมาตีนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากแต่ผมก็รู้จักพี่บีมานานแล้วนะว่าพี่บีเป็นคนที่เก่งมากๆเรื่อง Pickleball นะครับก็ดีใจที่ได้ขึ้นโพเดียมรับรางวัลเหรียญทองแดงแต่ว่าที่เป้าหมายผมคือการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองเนี่ยก็ทำให้ผมได้เรียนรู้จากคู่แข่งที่เก่งมากๆนะครับทุกทีมเลยไม่มีทีมไหนไม่เก่งเลยผมพูดแบบนี้ที่ผมเจอนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้จากคนที่เป็นกองเชียร์ที่เขามาดูบางคนก็มาให้คำแนะนำว่าทำไมไม่ตีแบบนั้นแบบนี้ซึ่งผมก็รับคำแนะนำพวกนั้นไว้พิจารณาก็บอกว่าขอบคุณครับแล้วก็เราต้องไปฝึกฝนให้มันเก่งขึ้นก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องมาเล่านะเป็นเรื่องดีๆที่นอกจากได้รับรางวัลแล้วก็คือการได้พัฒนาตัวเองการได้ฝึกฝนต่างๆนะครับแล้วก็แอบไปโม้ในกลุ่มของจะเรียกว่าครอบครัวเล็กๆว่าโม้ลูกๆอ่ะไม่มีอะไรมากหรอกบอกว่าชื่อการแข่งขันน่ะมันคือ PickleballThailand Pickleball Championship ถ้าแปลเป็นไทยก็คือการแข่งขัน Pickleball ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยถูกป่ะถ้าพ่อได้ที่3ก็แปลว่าพ่อได้ที่3ของประเทศแล้วนะแล้วมันก็เป็นรุ่นสูงสุดคือ Open มันคือไม่มีสูงกว่านี้ในรุ่นพ่อนะ50บวกก็สนุกสนานกันไม่มีอะไรมากนะครับก็คงขออนุญาตมาเล่าประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีการแข่งขันต่อนะครับที่ท่านกำลังฟังอยู่ผมอาจจะกำลังตีแข่งขันพิกเกิลบอลอยู่นะครับก็ดูรายชื่อแล้วก็เก่งทุกคนThailand Pickleball เนี่ยเอาให้เฉพาะคนไทยแข่งนะก็ชิงแชมป์ประเทศไทยก็ต้องมีแต่คนไทยแต่ว่า WPC นี่ต่างชาติมาเพียบก็เดี๋ยวลองดูครับว่าจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเป้าหมายคือการเรียนรู้พัฒนานะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story A Life Changing Story

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าวว
1: ิกฤตพลังงานดันราคาปุ๋ยอาหารสัตว์พุ่งเกษตรกรยะลากำลังซื้อหดตัววอนรัฐคุมต้นเหตุราคาน้ำมันจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อภาคเกษตรกรรมไทยโดยเฉพาะวิกฤตการขนส่งและต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาปุ๋ยเคมีและสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดยะลาพุ่งสูงขึ้นนายอนัสแมเจ้าของร้านกรงปีนังการเกษตรเปิดเผยว่าปัจจุบันราคาปุ๋ยและอาหารสัตว์มีการปรับราคาขึ้นอย่างน่ากังวลโดยเฉพาะเดือนเมษายนเพียงเดือนเดียวมีการปรับราคาขึ้นไปแล้วถึง3ครั้งโดยเฉพาะกลุ่มปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยทุเรียนที่ราคาดีดตัวสูงขึ้นจากปีที่แล้วจากที่เคยรับมาในราคา 1,100 บาทปัจจุบันพุ่งสูงถึง 1,200 ถึง 1,800 บาทต่อกระสอบด้านนายโซเฟียนมงสะอะผู้ประกอบการร้านเกษตรสาย15ระบุว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบโดยตรงคือราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ค่าขนส่งสินค้ามีราคาสูงตามไปด้วยปัจจุบันราคาปุ๋ยหน้าร้านต้องปรับขึ้นเฉลี่ยรอบละ50บาทรวมแล้วขึ้นมามากกว่า200บาทต่อกระสอบจากเดิมขายในราคา 1,000 บาทปัจจุบันต้องขยับขึ้นเป็น 1,200 บาทนอกจากนี้ยังเกิดปัญหาปุ๋ยบางสูตรขาดแคลนในตลาดกลุ่มผู้ประกอบการและเกษตรกรในจังหวัดยะลาต่างเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุคือราคาน้ำมันเนื่องจากเป็นต้นทุนหลักของราคาสินค้าทุกประเภทโดยตั้งข้อสังเกตว่าเวลาปรับขึ้นราคามักจะขึ้นในอัตราที่สูงแต่เวลาปรับลดกลับลดลงเพียงเล็กน้อยหากรัฐบาลสามารถควบคุมราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้จะช่วยให้ราคาสินค้าเกษตรและค่าครองชีพของประชาชนดีขึ้น
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: โดนแบงค์ธนาคาร
9: นิมี่นิมี่อยู่หรือเปล่า
10: อยู่นี่จ้ะขาวมณีก็อยู่ด้วย
9: เจ้านายของเธอไม่ว่าเหรอที่ออกมาอยู่แถวเนี้ย
10: เจ้านายของฉันไม่อยู่เขาไปแบงค์หน้าปากซอย
9: แบงค์เนี่ยมันคืออะไรอ่ะฉันไม่รู้จัก
10: แบงค์เป็นภาษาอังกฤษหมายถึงธนาคาร
9: ธนาคารที่เขาไปเอาเงินมาใช้น่ะหรอ
11: ใช่ธนาคารเป็นที่เขาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองไง
10: เจ้านายฝรั่งของฉันเขามักพูดคำว่าแบงค์เพราะเขาพูดคำว่าธนาคารไม่ค่อยได
9: ้อ๋อแบงค์ก็คือธนาคารนี่เองวันนี้ฉันได้คำฝรั่งไปบอกสีสวัสดิ์กับวิเชียรมาศแล้วฮึดีใจจังไปแล้วนะ
10: วันหลังมาคุยกันใหม่นะบ๊ายบาย
12: แบงค์เทียนสระแอบอใบไม้งองูกอไก่การันเป็นภาษาพูดหมายถึงธนาคารคือที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน
13: และพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กองทัพบกหารือสอปตเดินหน้าหนุนทุนการศึกษานักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอปตพร้อมด้วยนายธีรวิทย์เทียนคารอดผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพลตรีสรวุฒิชัยบุตรรองเจ้ากรมข่าวทหารบกรองหัวหน้าฝ่ายข่าวศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและคณะโดยทั้ง2หน่วยงานได้ร่วมกันหารือแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยกองทัพบกได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจาก Universitas Negeri Jakarta จำนวน5ทุนเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศอินโดนีเซียพลตรีสรวุฒิชัยบุตรกล่าวว่ากองทัพบกให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตที่มั่นคงสมบูรณ์และให้ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานควบคู่กับการปลูกฝังแนวคิดที่สร้างสรรค์อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติทั้งนี้เยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตการเปิดโอกาสทางการศึกษาในระดับนานาชาติจะช่วยเสริมสร้างทั้งองค์ความรู้ประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนด้านนายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์กล่าวด้วยว่าการประสานความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยโดยมุ่งเสริมสร้างทั้งด้านวิชาการภาษาและประสบการณ์ในระดับนานาชาติอันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งนี้สอปตได้ดำเนินความร่วมมือกับองค์กรฮูกัมมานียะซึ่งเป็นองค์กรด้านสังคมและการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศพร้อมพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะชีวิตก่อนกลับมามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
11: ตอนชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง
12: สหรัฐอเมริกาให้ MFN แก่ประเทศไทยในเรื่องโควต้าการนำเข้ากุ้งโดยคณะกรรมการได้วินิจฉัยเบื้องต้นว่ามาตรการของสหรัฐอเมริกาที่ห้ามการนำเข้ากุ้งทำเล
11: คืออะไรเหรอ MFN เป็นภาษาอังกฤษมาจากคำว่า most favored nation แปลว่าชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่งจ้ะ
12: อ๋อ
11: แล้วมันคืออะไรล่ะนั่นสิวิเชียรมาศก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันฉันจะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะคำว่าชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่งแปลมาจากคำภาษาอังกฤษว่า most favored nation เป็นเรื่องที่ชาติตะวันตกเรียกร้องจากชาติในเอเชียรวมทั้งไทยเพื่อให้มีสิทธิพิเศษควบคู่กับเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและเรื่องอัตราภาษีขาเข้าระดับต่ำ
13: ของไทยเราก็คือในช่วงที่ทำสนธิสัญญากับชาวต่างชาติแหละจ
11: ๊
13: ะ
11: ใช่แล้วจ้ะเก่งมากนะวิเชียรมาศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษเมื่อพุทธศักราช2398อังกฤษก็ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษนี้ด้วยซึ่งปรากฏข้อความว่าถ้าฝ่ายไทยยอมให้สิ่งใดๆแก่ชาติอื่นๆนอกจากหนังสือสัญญาฉบับนี้ก็จะต้องยอมให้อังกฤษแลกคนในบังคับอังกฤษเหมือนกันคำว่ายอมให้สิ่งใดๆในสนธิสัญญาฉบับภาษาอังกฤษใช้ว่า privilege ซึ่งแปลโดยทั่วไปว่าสิทธิพิเศษหรือเอกสิทธิ์ต่อมาชาติตะวันตกทั้งหลายนิยมใช้ว่าชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่งเพื่อให้มีสิทธิพิเศษในข้อตกลงเพิ่มเติมจากประเทศคู่สัญญาโดยไม่ต้องมีการเจรจากันอีกสิทธิชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่งยกเลิกไปพร้อมๆกับการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและเรื่องการเก็บอัตราภาษีขาเข้าในระดับต่ำเมื่อพุทธศักราช2480ถึง2481แต่ยังมีการใช้คำว่า most favored nation หรือมักเรียกย่อว่า MFN อยู่ในปัจจุบันแต่มักแปลว่าการให้สิทธิพิเศษแก่ชาติใดชาติหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเรื่องที่สหรัฐอเมริกาให้ MFN แก่ไทยในเรื่องจำนวนหรือโควต้าการนำเข้ากุ้งนั่นแหละจ้ะ
13: อ๋อเข้าใจแล้วละจ้ะแล้วลูกแมวมีสิทธิ์ได้รับการอนุเคราะห์อะไรกับเขาบ้างไหมเช่นสิทธิในการกินขนมโดยไม่จำกัดอาทิตย์ละ7 วันอะไรแบบนี้นะ
11: คิดแต่เรื่องกินแล้วเมื่อไหร่จะผอมล่ะ9 แต้ม

ลังงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัด

ันงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดไอ้งัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดไอ้งัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดก็ย้อนว่าหากเจ้าแห้งสิให้แสดงจังได้ที่อ้ายส่วนไปหา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สคร.1เชียงใหม่เตือนผู้ปกครองระวังโรคฮีทสโตรกในเด็กภาวะนี้หากไม่ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิตการรู้เท่าทันโรคฮีทสโตรกจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปกครองแพทย์หญิงสาวนีวิบุลสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าโรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดเป็นภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสจากการสัมผัสอากาศร้อนหรือออกกำลังกายหนักในที่ร้อนทำให้ร่างกายไม่สามารถปรับตัวลดอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์ปกติส่งผลเสียต่อระบบประสาทหัวใจและไตเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้เด็กเล็กมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากร่างกายยังไม่สามารถปรับตัวต่อความร้อนได้ดีอาจสูญเสียน้ำและเกลือแร่ในร่างกายจากความร้อนได้ง่ายนอกจากนี้เด็กเล็กยังมักไม่สามารถบอกอาการผิดปกติของตนเองได้ชัดเจนจึงอาจทำให้เกิดการช่วยเหลือที่ล่าช้าทั้งนี้ผู้ปกครองควรสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กเวลาอยู่ในสถานที่อากาศร้อนเช่นหน้าแดงตัวร้อนจัดแต่เหงื่อไม่ออกอ่อนเพลียหายใจเร็วการปฐมพยาบาลเบื้องต้นควรรีบนำเด็กไปในบริเวณที่ร่มมีอากาศถ่ายเทคลายเสื้อผ้าให้โปร่งใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตัวใช้พัดหรือใช้พัดลมช่วยระบายความร้อนหากเด็กยังมีสติอยู่บ้างควรให้เด็กได้จิบน้ำบ่อยๆและรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีการรักษาจะเน้นการลดอุณหภูมิของร่างกายให้เร็วที่สุดและเฝ้าระวังระบบอวัยวะต่างๆที่อาจได้รับผลกระทบโรคฮีทสโตรกในเด็กเป็นภาวะที่สามารถป้องกันได้โดยในวันที่อากาศร้อนมากควรดื่มน้ำให้เพียงพอสวมชุดเสื้อผ้าที่โปร่งสบายเลือกสีอ่อนๆลดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงหรือใช้กำลังกลางแจ้งและในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดสวมหมวกหรือใช้ร่มเมื่ออยู่ในที่กลางแจ้งไม่ควรทิ้งเด็กไว้ในรถที่จอดกลางแดดและไม่ควรให้เด็กอยู่กลางแดดเป็นเวลานานการมีความรู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนการปฐมพยาบาลและการป้องกันที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงนี้และรักษาความปลอดภัยให้กับลูกหลานได้อย่างมีประสิทธิภาพพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.thradio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ลางเนื้อชอบลางยา
9: เมื่อวานก้อยบอกยายแมนว่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากกว่าข้าวแล้วยายแมนบอกว่าลางเนื้อชอบลางยายายแมนหมายถึงอะไรหรอพี่เก่ง
10: ลางเนื้อหมายถึงเนื้อของคนบางคนลางเนื้อชอบลางยาหมายถึงเนื้อของคนบางคนถูกกับยาบางอย่าง
9: อ๋อรู้แล้วหมายความว่ายาชนิดหนึ่งบางคนกินแล้วหายจากโรคแต่คนที่เป็นโรคเดียวกันอีกคนนึงกินยานั้นแล้วไม่หาย
8: ลางเนื้อชอบลางยาเป็นสำนวนไทยแปลว่าของสิ่งหนึ่งถูกกับคนคนหนึ่งแต่ไม่ถูกกับอีกคนหนึ่งก็เป็นได้หรือหมายความว่าแต่ละคนก็มีความชอบใจถูกใจไม่เหมือนกันสิ่งที่คนหนึ่งชอบอีกคนหนึ่งอาจไม่ชอบ
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาแถลงข่าวมหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำมรดกโลกทะเลสาบสงขลาเชื่อม3จังหวัดชวนเที่ยวชิมช็อปใช้ 13-17 พฤษภาคมณเซ็นทรัลหาดใหญ่นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่มรดกโลกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาภายใต้งานมหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำมรดกโลกทะเลสาบสงขลาการดำเนินโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบแบบลากูนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดได้แก่สงขลาพัทลุงและนครศรีธรรมราชมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำจำนวนมากอีกทั้งยังมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะชุมชนประมงที่ยังคงพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักซึ่งสามารถนำมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้ผ่านการแปรรูปอาหารทะเลและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประชาชนในพื้นที่และเพื่อเสริมสร้างคุณค่าซอฟต์พาวเวอร์จึงได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดพัทลุงนครศรีธรรมราชและสงขลาในการพัฒนาคนพัฒนาพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่ชุมชนทำให้เกิดการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่พื้นที่และเป็นโอกาสในการนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมสำหรับการจัดงานในครั้งนี้จังหวัดสงขลาจะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2569 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการโอท็อปกว่า50บูธจาก3จังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและชุมชนได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการตลอดจนสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอันจะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: เกษตรเพื่อประชา
12: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตในภาคการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกพืชเชิงเดียวมีรายได้เพียงช่องทางเดียวและขาดองค์ความรู้ในการปลูกพืชกรมพัฒนาที่ดินจึงได้นำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวให้เกิดความตระหนักรู้พึ่งพาตนเองได้รวมทั้งการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรให้มีความเหมาะสมและต่อยอดสู่ชุมชนและส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนแนวความคิดจากการทำการเกษตรรูปแบบเดิมมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกพืชที่หลากหลายเพื่อความยั่งยืนในการทำการเกษตรใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการแบ่งสัดส่วนการใช้ที่ดินให้มีความสอดคล้องกับปริมาณน้ำการผลิตและแรงงานช่วยลดความเสี่ยงในการขาดน้ำและการผลิตต่างๆโดยเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีด้านการผลิตและช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้กรมพัฒนาที่ดินได้เข้าไปให้ความรู้สนับสนุนปัจจัยการผลิตและปรับรูปแบบทำการเกษตรด้วยการนำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการทำการเกษตรแบบยั่งยืนให้แก่เกษตรกรโดยมีหมอดินอาสาเป็นพี่เลี้ยงทำให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบมากขึ้นพัฒนายกระดับเป็นเกษตรกรต้นแบบและขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่นๆต่อไปสนับสนุนโดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาชูแนวคิดนวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติแบบครบวงจรดินน้ำลมไฟขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนพร้อมยกระดับอาหารล้านนาสู่สากลที่ทำเนียบรัฐบาลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อนพ ทัศนอุดมรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานำผู้บริหารและนักวิจัยเข้าพบศาสตราจารย์ดร. ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ด้วยวิจัยและนวัตกรรมมุ่งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยได้ชูแนวคิดนวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติแบบครบวงจรดินน้ำลมไฟโดยนำเสนอแผนบูรณาการงานวิจัยเพื่อรับมือกับปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนือที่มีความซับซ้อนเน้นกลไกคาดการป้องกันและฟื้นฟูอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความสูญเสียของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมผลักดันบทบาทสู่การเป็น Regional Innovation Hubของภูมิภาคนอกจากนี้ยังได้นำเสนอนโยบายการยกระดับเกษตรกรและอาหารล้านนา Local to Global มุ่งเน้นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรอาทิกาแฟกัญชงข้าวสาลีลำไยและกล้วยสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในกลุ่มฟังชั่นแนลฟู้ดและฟิวเจอร์ฟู้ดพร้อมผลักดันการสร้างมาตรฐาน GI และแบรนดิ้งเพื่อส่งออกสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ SME และสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในพื้นที่รวมถึงการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์upskill reskill นักเทคโนโลยีอากาศสะอาดเน้นสร้างกำลังคนรองรับให้กับคนในพื้นที่ภาคเหนือและตลาดแรงงานในประเทศคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนพยายามทำอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆ
9: ใจดีเขียนสุภาษิตส่งครูครับพี่พจน์ลองอ่านดูสิครับ
8: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นพี่ว่าใจดีเขียนคำว่าพยายามผิดนะไหนใจดีลองออกเสียงคำว่าพยายามสิ
10: พยายาม
8: ไม่ใช่ต้องอ่านออกเสียงว่าพยายามพยางค์แรกออกเสียงอะกึ่งเสียงเมื่อเราออกเสียงถูกต้องแล้วเราต้องเขียนให้ถูกด้วยนะคำว่าพยายามแปลว่าทำโดยมานะบากบั่นต้องเขียนแบบนี้จ้ะพอพานยอยักษ์สระอาแล้วก็ยอยักษ์สระอาอีกครั้งหนึ่งตามด้วยมอม้าจ้ะ
9: พยายามแบบนี้ใช่ไหมครับ
8: ใช่จ้ะจำไว้และอย่าลืมนะจ๊ะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.โชว์โมเดลแก้ปัญหาโภชนาการเด็กชายแดนใต้บนเวทีระดับชาติแลกเปลี่ยนบทเรียนจากกรณีศึกษาหนุนยกระดับทุนมนุษย์ไทยอย่างยั่งยืนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเรื่องการขับเคลื่อนการลงทุนด้านทุนมนุษย์ที่มีผลกระทบสูงในประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การยูนิเซฟสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสหภาพยุโรปภายใต้โครงการ EU UNICEF Public Finance Facilityในการนี้นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์และนำเสนอโมเดลการแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในระดับพื้นที่และสามารถต่อยอดสู่ระดับนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรมการนำเสนอครั้งนี้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนบทเรียนจากกรณีศึกษาในการออกแบบและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโภชนาการเด็กใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสอบต.และยูนิเซฟโดยให้ความสำคัญกับการจัดลำดับความสำคัญของโครงการการกำหนดแผนงานระยะปานกลางที่มีเป้าหมายชัดเจนตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่กระบวนการวางแผนการจัดทำงบประมาณไปจนถึงการดำเนินงานในระดับพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สะท้อนแนวทางการแปลงข้อเสนอเชิงนโยบายจากรายงานการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในบริบทพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทั้งด้านงบประมาณและโครงสร้างเชิงสถาบันพร้อมชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทั้งนี้โมเดลดังกล่าวนับเป็นต้นแบบสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการออกแบบและขยายผลโครงการด้านสังคมที่มีผลกระทบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศอย่างยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. โท ุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English, please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนำพืชทางเลือกพันธุ์ดีผลผลิตสูงเสนอสารคดีชุด Plant Alternative ตอนถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น9ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่ปลูกได้ตลอดปีเป็นพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวค่อนข้างสั้นปลูกได้ทั้งต้นฤดูฝนปลายฤดูฝนและฤดูแล้งช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยมีพื้นที่ปลูกที่สำคัญคือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งผลผลิตถั่วลิสงสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบทั้งใช้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนต้นใช้เลี้ยงสัตว์และปรับปรุงบำรุงดินประเทศไทยนิยมใช้ถั่วลิสงเพื่อการบริโภคโดยตรงหรือแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆถั่วลิสงใช้เมล็ดเพื่อจัดกลุ่มตามขนาดเมล็ดคือกลุ่มเมล็ดโตมีน้ำหนัก100เมล็ดมากกว่า60กรัมพันธุ์มาตรฐานในกลุ่มนี้ได้แก่ขอนแก่น6กลุ่มเมล็ดปานกลางมีน้ำหนัก100เมล็ด 35-60 กรัมพันธุ์มาตรฐานในกลุ่มนี้ได้แก่ไทยนาน9และขอนแก่น5โดยในกลุ่มที่มีขนาดเล็กปานกลางเกษตรกรต้องการพันธุ์ที่มีฝักและเมล็ดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งพันธุ์มาตรฐานที่นิยมปลูกในปัจจุบันได้แก่พันธุ์ไทยนาน9ที่ยังมีขนาดเมล็ดค่อนข้างเล็กและพันธุ์ขอนแก่น5ที่มีขนาดเมล็ดโตกว่ากรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นจึงได้พัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงในกลุ่มที่มีขนาดเมล็ดปานกลางเพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีขนาดเมล็ดโตขึ้นและให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์มาตรฐานไทยนาน9และขอนแก่น5เพื่อเป็นพันธุ์แนะนำให้เกษตรกรได้เลือกปลูกโดยได้ดำเนินการคัดเลือกพันธุ์ในปี2540ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นและแปลงทดลองห้วยหลวงอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีและประเมินผลผลิตทั้งในแปลงทดลองและแปลงของเกษตรกรตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์จนได้ถั่วลิสงพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการใช้ชื่อพันธุ์ว่าถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น9ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น9ซึ่งมีลักษณะเด่นคือขนาดเมล็ดตัวกว่าพันธุ์มาตรฐานที่อยู่ในกลุ่มขนาดเมล็ดปานกลางโดยมีน้ำหนัก100เมล็ดเท่ากับ 52.8 กรัมให้ผลผลิตฝักแห้ง264กิโลกรัมต่อไร่สูงกว่าถั่วลิสงพันธุ์ไทยนาน9ที่ให้ผลผลิตฝักแห้ง247กิโลกรัมต่อไร่และขอนแก่น5ให้ผลผลิตฝักแห้ง250กิโลกรัมต่อไร่ให้ผลผลิตสูงฝักดกขนาดฝักและเมล็ดโตและปลิดฝักง่ายสนใจถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น9สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นกรมวิชาการเกษตรโทรศัพท์043-261-504หรือ043-262-380พืชทางเลือกพันธุ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทย

เสียอายทิ้งจากใจจะเฝ้าเสียอายทิ้งจากใจเพื่อเปิดตัว

เชิญทัศนาเมืองก่อนในนครเมืองเก่าซื้อเครื่องปั้นดินเผาดอกนาพี่น้องเอ๋ยกะบันดานเกียรติ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ผนึกกำลังเครือข่ายผู้นำศาสนาและหน่วยงานรัฐดันฮุกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีแก้ปัญหาพื้นที่สร้างสันติสุขชายแดนใต้นายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงการกับเคลื่อนงานฮุกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าสอบต.ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องรวมถึงสำนักจุฬาราชมนตรีและสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อน้อมนำหลักศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งนี้ได้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ขับเคลื่อนงานเชิงลึกสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมและส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยพลังสำคัญของการขับเคลื่อนฮุกุมปากัดคือผู้นำศาสนารวมถึงบาบอจากสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาและสถาบันปอเนาะรองเลขาธิการสปต.กล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาเป้าหมายสำคัญคือการนำหลักศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปัจจุบันมีผู้นำศาสนากว่า 2,600 มัสยิดในชุมชนและหมู่บ้านร่วมกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคส่วนต่างๆในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอาทิปัญหายาเสพติดและการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพอย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนในทุกระดับโดยเฉพาะบทบาทของสำนักจุฬาราชมนตรีภายใต้การนำของนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีที่ได้ให้แนวทางสำคัญตามหลักศาสนานับเป็นก้าวสำคัญที่จะสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ขับเคลื่อนฮุกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจะเป็นทางออกสำคัญต่อการพัฒนาและยกระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ทางม้าลาย
9: ดูนั่นสิผู้ชายคนนั้นพยายามจะข้ามถนนน่ากลัวรถชนจังเลย
8: ข้ามถนนแบบนี้ไม่ปลอดภัยเลยถ้าเขาเดินไปอีกหน่อยแล้วข้ามตรงทางม้าลาย
9: ไหนคะม้าลายใจดีไม่เห็นเลยสักตัว
8: ไม่ใช่ม้าลายจ้ะเขาเรียกว่าทางม้าลายเป็นทางที่ทำไว้ให้คนเดินข้ามถนนโน่นไงเห็นไหมพื้นถนนเป็นสีขาวสลับดำเหมือนสีของม้าลาย
10: งั้นเพื่อความปลอดภัยเราไปข้ามทางม้าลายเส้นนั้นกันเถอะครับ
8: เขาไม่เรียกทางม้าลายว่าเส้นหรอกดีใจเขาเรียกว่าแห่งจ้ะคำว่าแห่งเป็นลักษณะนามบอกสถานที่จ้ะเมื่อเราต้องการบอกว่าทางม้าลายมีอยู่กี่ที่เราต้องพูดว่ามีทางม้าลายกี่แห่งนอกจากทางม้าลายให้เรียกว่าแห่งแล้วยังมีอย่างอื่นเรียกแห่งเหมือนกันเช่นหอสมุด3แห่งสำนักงาน2แห่ง
11: อย่าลืมนะคะ
12: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
13: นางมาแล้วกระโปรงขาดเป็นริ้วอยู่กับขอบเสี้ยนหยาบของแผ่นไม้สองแขนเหวี่ยงวัดกวัดไกวแล้วพวกเขาก็ลงไปกองสุมกันอยู่บนพื้นเสียงฟ้าผ่ากลบเสียงหัวเราะลั่นด้วยความปลาบปลื้มของเจสซี่เมย์เป็นอิสระแล้ววินนี่ประสานมือสั่นระลิกของเธอแนบแน่นด้วยความยินดีแล้วฝนเม็ดแรกก็หยดเพาะลงที่ปลายจมูกของเธออย่างเหมาะเหม็งพวกทักแยกจากกันแล้วหันมาหาเด็กหญิงพวกเขาดึงเธอเข้าไปจูบทีละคนและเธอก็จูบตอบไปทีละคนเช่นกันหยาดน้ำบนใบหน้าของเมกับทักนั่นคือหยาดฝนหรือน้ำตากันแน่เจสซี่เข้ามาเป็นคนสุดท้ายเขาอบกอดเธอไว้แน่นพลางกระซิบสั้นๆอย่าลืมนะแล้วใหม่ก็ขึ้นไปบนลังพร้อมยกร่างของเธอขึ้นวินนี่ยึดขอบหน้าต่างไว้แน่นคราวนี้เธอคอยอยู่พร้อมๆกับเขาเมื่อสายฟ้าวาบมามันฉีกห้วงนภาอากาศกระจุยกระเจิงด้วยเสียงคำรนเลื่อนลั่นเธอโหนผ่านช่องหน้าต่างเข้าไปพลางทิ้งกายลงบนเตียงนอนโดยสวัสดิภาพเธอเงยขึ้นมองช่องสี่เหลี่ยมนั่นแล้วก็เห็นกรอบหน้าต่างซึ่งมีมือของไมค์กระชับซี่ลูกกรงประทับกลับคืนเข้ามาสายฟ้าวาบครั้งต่อไปทำให้เห็นมันคืนเข้าเหมือนเดิมจากนั้นไมค์ก็ตอกตะปูกลับหรือเปล่านะเธอรออยู่ฝนกระหน่ำลงมาเป็นม่านหนาหนักแล้วตอนนี้กระหึ่มกลบเสียงลมและสาดเสียงตัดผ่านยามราตรีสายฟ้าลั่นเปรี้ยลงมาเป็นเส้นหยักคดงอสว่างจ้าเสียงคำรามกึกก้องนั้นเขย่าอาคารหลังเล็กไหวระรัวความตึงเครียดในผืนดินแตกระแหงผ่อนคลายลงและหายไปวินนี่รู้สึกว่ามันมาลายไปแล้วกล้ามเนื้อท้องของเธอหายเกร็งและทันทีนั้นเธอรู้สึกสิ้นเรี่ยวแรงไปทั้งเนื้อทั้งตัวเธอยังคงรออยู่ไม่ตอกตะปูเข้าที่เดิมหรือยังนะในที่สุดวินนี่ลุกขึ้นยืนเขย่งบนเตียงโหนซี่กรงดึงตัวเองขึ้นไปจนมองเห็นข้างนอกฝนสาดใส่หน้าเธอแต่ในแสงสว่างวาบต่อไปของสายฟ้าเธอก็เห็นว่าลานเบื้องล่างว่างเปล่าแล้วและก่อนที่เสียงกึกก้องจะตามมาในช่วงชะงักตัววูบหนึ่งของลมและฝนเธอคิดว่าได้ยินเสียงเลือนรางห่างไกลเสียงกรุ๋งกริ๋งของท่วงทำนองกล่องดนตรีนั้นแว่วมาพวกทักอันเป็นที่รักของเธอได้จากไปแล้วบทที่25 สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมล่วงผ่านไปนานบัดนี้ถึงแม้ฤดูใบไม้ร่วงจะยังอยู่ห่างไปหลายสัปดาห์แต่ก็แฝงไว้ด้วยความรู้สึกที่ว่าปีกำลังจะเคลื่อนตัวจากจุดสูงสุดไปตามส่วนโค้งขาลงรู้สึกว่าวงล็อกกำลังหมุนอีกครั้งตอนนี้ยังเชื่องช้าแต่จะเร็วขึ้นในไม่ช้าหมุนวนไปอีกครั้งในวงวัดอันไม่แปรเปลี่ยนแห่งความเปลี่ยนแปลงวินนี่ยืนอยู่ที่รั้วหน้าบ้านห้ามกล้ำกลายหลังเดิมของเธอยังได้ยินตัวโน้ตใหม่ๆในเสียงเพลงของเหล่าวิหกซึ่งฮือกันขึ้นอยู่บนท้องฟ้าเหนือป่าเหมือนหมู่เมฆใหญ่ส่งเสียงจอกแจ๊กจากนั้นก็กลับลงไปจับมวลไม้อีกเพื่อที่จะฮือกันขึ้นมาใหม่อีกฟากถนนดอกโกลเด้นร็อกกำลังจะบานและต้นมิลวีดซึ่งก่อนหน้านี้เหี่ยวแห้งก็เปิดฝักหยาบๆของมันออกมาเผยให้เห็นหมู่เมล็ดที่ส่วนหัวเป็นปุยนุ่มราวสำลีขณะที่เธอเฝ้ามองอยู่นั้นเมล็ดหนึ่งก็สลัดตัวจากฝักสู่สายลมซึ่งพัดมาอย่างกระทันหันแล้วล่องลอยไปอย่างสง่างามขณะที่เมล็ดอื่นๆเอียงตัวลงจากฝักเหมือนจะเฝ้าดูการจากไปของมันวินนี่สุดตัวลงนั่งขัดสมาธิบนผืนหญ้าผ่านไป2สัปดาห์แล้วนับตั้งแต่คืนพายุฟ้าคะนองคืนนั้นคืนแห่งการหลบหนีของเมทักไม่มีใครหานางพบไม่มีร่องรอยของนางหรือทักหรือไมค์กับเจสซี่วินนี่รู้สึกขอบคุณฟ้าดินอย่างเหลือหลายในเรื่องนี้แต่เธอก็เหน็ดเหนื่อยสาหัสเหมือนกันเป็น2สัปดาห์ที่แทบสุดกล้ำกลืนเธอต้องบรรยายเรื่องราวทั้งหมดนับร้อยร้อยครั้งหลังจากนอนคลุมโปงบนเตียงไม่นานนักนายตำรวจก็เข้ามาในห้องขังเขาไปดึงม่านผ้าใบลงมากันฝนสาดจากนั้นเขาก็ก้มมามองเหนือร่างที่ในโป่งผ้าห่มซึ่งเธอพยายามหายใจเสียงหนักๆทำตัวให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ผลสุดท้ายเขาก็ไปจากห้องขังไม่ได้กลับมาอีกเลยจนกระทั่งเช้าแต่ว่าเธอไม่กล้าหลับเพราะกลัวว่าจะดิ้นจนผ้าห่มหลุดเผยตัวออกมาซึ่งเท่ากับเผยการหนีของทักด้วยดังนั้นเธอจึงได้แต่นอนอยู่อย่างนั้นจีพจรเต้นแรงและในตาเบิกกว้างเธอไม่มีวันลืมเสียงกราวรัวของสายฝนกระทบหลังคาห้องขังกลิ่นไม้เปียกหรือความมืดมิดที่ช่วยพวกเขาไว้ทั้งหมดยากแค่ไหนที่จะสะกดกลั้นไม่ให้ไอออกมาเธออยากไอทันทีที่รู้ว่าต้องไม่ไอและผ่านช่วงเวลาอันยาวนานในการพยายามกล้ำกลืนอาการคันยุบยิบที่โอบรัดคอหอยเธอไว้อย่างวิปริตผิดปกติและเธอไม่มีวันลืมเสียงสั่นโครมใหญ่ข้างนอกที่ทำให้หัวใจเต้นระทึกเสียงที่เธอไม่อาจลุกขึ้นสำรวจดูและไม่เข้าใจจนกระทั่งตอนเช้าขณะอยู่ระหว่างทางกลับบ้านเมื่อเห็นว่าเสาตะแลงแกงถูกพายุกระหน่ำหักโค่นไปแล้วแต่เธอตัวสั่นเมื่อนึกถึงใบหน้าของนายตำรวจเมื่อเห็นเธอในห้องขังตอนแรกเธอได้ยินเสียงกุกกักในห้องด้านหน้าก่อนแล้วก็กลิ่นกาแฟหอมฉุยวินนี่ลุกขึ้นนั่งตัวแข็งอย่างหวาดกลัวจากนั้นประตูในห้องก็เปิดออกประตูซึ่งบัดนี้เธอเห็นแล้วว่ากั้นระหว่างสำนักงานด้านหน้ากับห้องขังสองห้องและในแสงสว่างที่สาดนำเข้ามาก็เห็นว่านายตำรวจถือถาดอาหารเช้ามาด้วยเขากำลังผิวปากอย่างเริงร่าเมื่อมาถึงประตูซี่กรงเหล็กและมองเข้ามาเสียงผิวปากก็หายไปเหมือนลานหมดและต้องไขใหม่แต่ความอัศจรรย์ใจที่ดูตลกคงอยู่ชั่วขณะเท่านั้นแล้วใบหน้าของเขาก็พลันแดงก่ำด้วยความโกรธวินนี่นั่งดิ้งบนเตียงหลบสายตาลงต่ำรู้สึกว่าตัวเองกระจ้อยร้อยเสียเหลือเกินกับการเป็นอาชญากรอันที่จริงเมื่อหายตกตะลึงแล้วเขาก็ตะโกนออกมาว่าหากเธออายุมากกว่านี้ล่ะก็เขาต้องขังเธอไว้ที่นี่แน่นอนตะโกนว่านี่มันคืออาชญากรรมไอ้สิ่งที่เธอทำลงไปน่ะเธอเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเธอช่วยฆาตกรให้หลบหนีแท้จริงแล้วเธอคืออาชญากรคนหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ยังเด็กเกินกว่าจะถูกลงโทษตามกฎหมายโชคร้ายจริงๆที่เธอยังเด็กเพราะว่าเธอควรจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักทีเดียววินนี่ถูกปล่อยตัวและส่งเข้าสู่การอารักขาของแม่และพ่อของเ ถ้อยคำใหม่ๆอย่างผู้สมรู้ร่วมคิดและอารักขาทำให้เลือดของเธอเย็นเฉียบทั้งพ่อแม่และยายเฝ้าถามเธอครั้งแล้วครั้งเล่าตอนแรกก็ได้ความตระหนกแต่ต่อมาก็กลายเป็นคร่ำครวญทำไมเธอถึงทำเรื่องอย่างนั้นทำไมเธอเป็นลูกสาวของพวกเขานะพวกเขาไว้เนื้อเชื่อใจเธอพยายามเลี้ยงดูเธอให้เติบโตขึ้นพร้อมสำนึกอันแท้จริงในเรื่องถูกและผิดพวกเขาไม่เข้าใจเลยแล้วในที่สุดเธอก็โผล่ซบลงกับไหล่แม่สะอึกสะอื้นสารภาพความจริงเพียงประการเดียวคำอธิบายเพียงข้อเดียวในเรื่องนี้ออกมาพวกทักเป็นเพื่อนของเธอเธอทำไปด้วยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเธอรักพวกเขานี่เป็นสิ่งเดียวที่ครอบครัวของเธอเข้าใจและหลังจากนั้นก็เข้ามาห้อมล้อมเธอเอาไว้อย่างรักใคร่ไม่เสื่อมคลายพวกเขาวางตัวลำบากกับชีวิตในหมู่บ้านวินนี่รู้แต่ความรู้นี้ทำให้เธอเจ็บปวดทั้งนี้เพราะพวกเขาเป็นคนหยิ่งทนงแต่เธอก็ทำให้พวกเขาอัพยศกระนั้นภารกิจนี้ก็ใช่ว่าจะเปล่าประโยชน์สักทีเดียวอย่างน้อยก็ต่อวินนี่เองถึงแม้เธอจะถูกจำกัดบริเวณโดยไม่กำหนดให้ออกไปได้แค่ลานบ้านไม่อาจจะไปไหนทั้งนั้นไม่ว่าจะไปกับแม่หรือยายแต่เด็กอื่นๆในหมู่บ้านก็แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนพูดคุยผ่านซีรู้เสมอพวกเขาประทับใจในสิ่งที่เธอทำเธอนั้นได้กลายเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นเร้าใจสำหรับพวกเขาไปแล้วตอนนี้ในขณะที่เมื่อก่อนเธอดูประณีตและเรียบร้อยเป็นผ้าพับไว้เกินไปเกือบจะดูสะอาดเกินกว่าจะเป็นคนเป็นเพื่อนด้วยซ้ำและแล้วก็มีสองสิ่งอุบัติขึ้นแรกสุดคางคกโผล่ออกมาจากพงหญ้าคราวนี้อยู่ฟากเดียวกันกับเธอมันกระโดดออกมาจากกลุ่มใบแดนดีไลออนแล้วหล่นตุบลงในริมรั้วทันทีพอเธอยื่นมือลอดรั้วไปจะแตะตัวมันถัดมาหมาใหญ่สีน้ำตาลตัวหนึ่งวิ่งเหย่าๆลิ้นกวัดแกว่งเป็นจังหวะมาตามถนนมุ่งหน้ามาทางวินนี่และคางคกมันมาหยุดที่ตรงข้ามรั้วพลางมองวินนี่อย่างเป็นมิตรกระดิกหางไปมาและแล้วมันก็เห็นคางคกหมาใหญ่เริ่มเห่ากระชั้นทันทีในตาเป็นประกายวาวมันหมอบชันปั้นท้ายขึ้นพลางกระโดดไปมาจมูกยื่นใกล้คางคกเสียงเห่าแหลมกระชั้นด้วยความกระตือรือร้นอย่านะวินนี่ตะโกนพลางโดดขึ้นยืนปกไม้ปกมือไปหยุดนะไปชุชุหมาใหญ่ชะงักมันเงยหน้าขึ้นมามองอาการเต้นแรงเต้นกาของวินนี่แล้วก้มลงมองคางคกซึ่งตอนนี้ยอบตัวลงแนบกับพื้นดินหลับตาปี๋นั่นก็มากพอแล้วสำหรับหมาใหญ่มันเริ่มเห่ากระชั้นอีกครั้งและเหยียดอุ้งตีนยาวเข้าใส่โถวินนี่แผดเสียงไม่อย่านะอย่ามายุ่งกับมันนั่นมันคางคกของฉันแล้วก่อนที่ทันคิดว่าตัวเองกำลังทำอะไรเธอก็โน้มตัวเอื้อมือลอดรั้วไปคว้าคางคกเข้ามาโยนลงบนพื้นหญ้าในรั้วความรู้สึกขยักขยั่งพล่านไปทั่วตัวเธอขณะที่หมาใหญ่ครางงิดงาดพลางตะเกียกตะกายรั้วโดยเปล่าประโยชน์นั้นเธอได้แต่ยืนตัวแข็งมองคางคกพลังเช็ดมือกับกระโปรงครั้งแล้วครั้งเล่าและเธอก็นึกขึ้นได้ถึงสัมผัสที่แท้จริงของคางคกแล้วความขยะแขยงก็หายไปเธอคุกเข่าลงและแตะผิวหนังหลังของมันผิวทั้งหยาบทั้งนุ่มในขณะเดียวกันและก็เย็นด้วยวินนี่ลุกขึ้นยืนมองไปที่หมาใหญ่มันยืนรอนอกรั้วเอียงหัวไปข้างหนึ่งมองลอดเข้ามาที่เธออย่างอ่อนอ้อนมันเป็นคางคกของฉันวินนี่พูดกับหมาใหญ่เกี่ยมายุ่งกับมันเชียวและแล้วด้วยแรงกระตุ้นที่พุ่งขึ้นมาอย่างกระทันหันเธอหันกลับวิ่งเข้าบ้านขึ้นไปบนห้องตรงที่ลิ้นชักตู้ซึ่งซ่อนขวดน้อยของเจฟฟี่ไว้ขวดบรรจุน้ำอมฤตจากตาน้ำพุนั้นเพียงชั่วขณะเดียววินนี่ก็กลับมาที่เดิมคางคกก็ยังนั่งเอเตอยู่ตรงที่เธอโยนขวดไว้หมาใหญ่ก็ยังรออยู่นอกรั้วเธอคุกเข่าลงดึงจุกขวดออกและบรรจงรินน้ำอันล้ำค่านั้นลงบนตัวคางคกหมาใหญ่เฝ้ามองการกระทำนี้อ้าปากห่าววอดแล้วจู่ๆก็เกิดเบื่อขึ้นมามันหันกลับวิ่งเหย่าๆตามทางที่ขามาสู่หมู่บ้านวินนี่อุ้มคางคกขึ้นไว้ในอุ้งมือเฝ้ามองมันอยู่นานโดยปราศจากความขยัดขยั่งแม้แต่น้อยมันนั่งอย่างสงบกระพริบตาปริบๆ หยาดน้ำเป็นประกายอยู่บนหลังขวดน้อยว่างเปล่าแล้วบัดนี้มันวางอยู่บนพื้นหญ้าแทบเท้าของเธอแต่ถ้าเรื่องทั้งหมดเป็นความจริงก็ยังมีน้ำอมฤตอีกในป่ามีเหลือเฟือทีเดียวในกรณีที่เธออายุ17ถ้าเธอตัดสินใจจะดื่มมันจริงๆแล้วก็ยังมีอีกมากในป่านั่นวินนี่ยิ้มออกมาแล้วเธอก็ก้มลงยื่นมือลอดรั้วไปปล่อยคางคกให้เป็นอิสระเอาล่ะเธอพูดทีนี้จะปลอดภัยแล้วปลอดภัยตลอดกาลเลยบทส่งท้ายป้ายเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่ทรีแกปแต่ก็ยากจะเชื่อว่าที่นี่คือทรีแกปจริงๆถนนสายหลักไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่เธอว่าบัดนี้มีถนนย่อยหลายสายตัดพาดผ่านถนนสายหลักเองก็ราดยางแล้วตรงกลางมีเส้นขาวแบ่งช่องทางไว้ด้วยเมย์กับทักนั่งบนรถม้าเก่าแก่ทำด้วยไม้ส่งเสียงโกรกกรากระโดกกระเดกตามหลังม้าที่ทั้งอ้วนทั้งแก่เข้าสู่ทรีแกปอย่างเชื่องช้าทั้งคู่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างมากอย่างต่อเนื่องจนคุ้นชินแล้วแต่สำหรับที่นี่มันชวนตระหนกและซ้อยเศร้าดูสิทักเอ่ยขึ้นดูสิเมป่าเคยอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หรอมันหายไปแล้วไม่เหลือแม้แต่ตอแล้วบ้านของเธอหายไปด้วยยากจะจำได้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนแต่จากเนินเขาเล็กๆซึ่งครั้งหนึ่งตั้งอยู่นอกหมู่บ้านตอนนี้แทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านไปแล้วทางคู่คิดว่าจะสามารถจำแนกออกเล่าๆใช่เมรับคำแม่ว่ามันอยู่ตรงนั้นนะแต่บอกแน่นอนไปเลยไม่ได้นานแล้วที่เราไม่ได้มาที่นี่

0: ของรถฮัตสันคันใหญ่สนิมจับตัวถังขณะที่เมกับทักขยกขยเยกผ่านไปบนรถป่าเก่าแก่เด็กหนุ่มก็ยิ้มกว้างพลางเอ่ยขึ้นกับคนขับรถฮัตสันซึ่งนั่งพิงล้อเอกเนกอยู่ดูนั่นสิป้านอกเข้ากรุงเว้ยแล้วทั้งคู่หัวเราะคิกคักเมกับทักเคลื่อนขยกขยเยกเข้าสู่ตัวหมู่บ้านอย่างเชื่องช้าบริเวณที่เคยเป็นกลุ่มบ้านคาทอลิกปนเปกันนั้นบัดนี้หลีกทางให้บรรดาร้านรุงและสถานที่ประกอบธุรกิจเช่นซุ้มฮอทดอกร้านซักแห้งร้านขายยาร้านขายของเพตเตอร์เลตปั๊มน้ำมันอีกแห่งหนึ่งและอาคารสูงทาสีขาวพร้อมเฉลียงหน้าสบายนั่นคือโรงแรมทรีแกปบริการอาหารข้ามแบบครอบครัวราคาเป็นกันเองที่ทำการไปรษณีย์เลยออกไปก็คือห้องขังแต่ตอนนี้เป็นอาคารใหญ่โตทาสีน้ำตาลพร้อมสำนักงานเสมียนประจำเขตรถตำรวจสีดำสลับขาวอันคันหนึ่งจอดอยู่ด้านหน้าบนหลังคาติดสัญญาณไฟแดงเสาอากาศวิทยุดูเหมือนหนวดแปลงติดแน่นอยู่ที่กระจกหน้าเมย์ได้เหลือบมองห้องขังแต่เป็นสายตาไปทางอื่นอย่างรวดเร็วเห็นตรงนั้นไหมนางพูดพลางชี้มือไปทางร้านอาหารนั่นนะเราแวะกินกาแฟกันคนละถ้วยไหมพ่อ
1: เอาสิทักเห็นด้วย
0: บางทีพวกร้านนั่นจะรู้อะไรบ้างแล้วร้านวาววับไปด้วยโครเมียมส่งกลิ่นคล้ายเสือน้ำมันกับกลิ่นซอสมะเขือเทศเมกับทักนั่งลงบนสตูลั่นเอียดอาร์ตหน้าเคาน์เตอร์ยาวคนประจำเคาน์เตอร์โผล่ออกมาจากครัวด้านหลังพลางมองประเมินทั้งสองอย่างเชี่ยวชาญดูไม่มีปัญหาอะไรนี่ออกจะแปลกๆสักหน่อยบางทีอาจจะเพราะว่าเครื่องแต่งตัวนั่นแต่ก็ดูซื่อเขาวางเมนูกระดาษแข็งแปะลงบนหน้าทั้งคู่แล้วเอนกายพิงถังน้ำแข็งแช่เย็นแช่น้ำส้มปั่นเป็นฟองพวกนายมาจากนอกเมืองเหรอเขาถาม
1: เออทักตอบ
0: ก็แค่ผ่านมาแง่ล่ะคนประจำเคาน์เตอร์ว่า
1: เออนี
0: ่ทักพูดอย่างระมัดระวังขณะไล่นิ้วไปตามรายการอาหารมันก็มีป่าอยู่แห่งหนึ่งลงไปทางอีกฝั่งของเมืองไม่ใช่เหรอก็แง่ล่ะคนประจำเคาน์เตอร์รับคำมีพายุฝนฟ้าคะนองขนาดใหญ่เมื่อ3ปีก่อนเอาเหอะประมาณนั้นแหละต้นไม้ใหญ่ก็โดนฟ้าผ่ากลางต้นหมอกเหม้งเลยมันลุกเป็นไฟทั้งต้นขาดแหล่งลงมาบนพื้นเลยล่ะต้องเอารถขุดไปไถขึ้นมาจากรากทั้งคนทักพูดเขาหันไปสบตา
1: ฉันขอกาแฟละกัน
0: เมย์บอกกาแฟดำสองที่นะจ๊ะ
1: ได้สิ
0: คนประจำเคาน์เตอร์ฉวยเมนูคืนไปรินกาแฟจากหม้ออุ่นใส่เหยือกดินเผาหนาหนักมาให้ทั้งสองแล้วเอ็นกายพิงถังน้ำส้มปั่นอีก
1: มันเคยมีตาน้ำพุในป่านั่น
0: ทักพูดอย่างห้าวหาญพลางยกกาแฟขึ้นจิบ
1: ตรงนี้ไม่เคยได้ยินนะ
0: คนประจำเคาน์เตอร์พูดมันต้องเอารถขุดขึ้นมาทั้งรากทั้งโคนอย่างว่านั่นแหละ
1: ฮะ
0: ทักพึมพำหลังจากนั้นขณะที่เมย์ไปจับจ่ายข้าวของต่างๆเพื่อตุนไว้ทักก็ออกเดินไปเรื่อยๆย้อนทางที่พวกเขานั่งรถม้ามาออกมาสู่เนินเขาเล็กๆลูกนั้นตอนนี้บ้านเรือนร้างโรงอยู่แถวนั้นแล้วและยังมีร้านอาหารสัตว์กับเมล็ดธัญพืชอีกร้านด้วยแต่ว่าด้านไกลออกไปของเนินเขาภายในรั้วเหล็กทอดคดเคี้ยวนั้นคือสุสานประจำเมืองหัวใจของทักเต้นถี่เร็วขึ้นเขากับเมย์เห็นสุสานตั้งแต่เขามาแล้วทั้งคู่ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ต่างก็รู้ว่าอาจจะมีคำตอบอยู่ข้างในทักดึงแจ็คเก็ตเก่าๆของเขากระชับขึ้นเดินลอดซุ้มโค้งเหล็กดัดเข้าไปหยุดยืนกวาดตาดูแถวบรรดาหินหลุมฝังศพที่รกรุงรังด้วยวัชพืชและแล้วไกลออกไปทางด้านขวาเขาก็เห็นหลักหินสูงราวอนุสาวรีย์หลักหนึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าครั้งหนึ่งมันเคยตั้งตระหง่านและบัดนี้เอียงเล็กน้อยหินสลักนั้นมีชื่อหนึ่งว่าฟอสเตอร์ทักหันฝีเท้ามุ่งไปยังหลักสูงนั้นอย่างเชื่องช้าเมื่อไกลเข้าไปเห็นว่ามีหลักหินขนาดย่อมเรียงรายล้อมอยู่นี่เป็นที่ฝังศพของตระกูลแล้วคอหอยของเขาก็ติดตันเพราะมันอยู่ที่นั่นเขาเคยปรารถนาให้มันอยู่ที่นั่น แต่บัดนี้เมื่อเห็นเข้าจริงๆเขาก็ยอมรับ

0: ขาก็ต้องยอมแพ้แก่ความเศร้าโศกเขาคุกเข่าลงอ่านข้อความจารึกบนหินนั้นด้วยความทรงจำเปี่ยมรักวินนี่เฟรดฟอสเตอร์แจ็กสันภรรยาที่รักมารดาที่รัก1870-1948ถ้างั้นอีก2 ปีทักพูดกับตัวเองเธอจากไป2 ปีแล้วเขายืนขึ้นมองไปรอบๆอย่างขัดเขินพยายามกลืนก้อนแข็งๆในลำคอลงไปแต่ไม่มีใครเห็นเขาทั้งสุสานเงียบสงัดในหมู่กิ่งก้านของต้นวิลโลด้านหลังของเขานกดูวาวปีกแดงตัวหนึ่งส่งเสียงเจ้ยแจ้วขึ้นทักยกแขนเสื้อขึ้นเชิดตาอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ดึงแจ็คเก็ตให้กระชับอีกครั้งยกมือขึ้นทำท่าวันทยาหัดสั้นๆเด็กดีเขาพูดออกมาดังๆแล้วเขาก็หันกลับเดินเร็วๆออกจากสุสานไปต่อมาขณะที่เขากับเมย์ขับรถมาขยกขยเยกจากทรีแกปเมย์ก็พูดขึ้นเบาๆโดยไม่หันมามองหน้าเขาเธอจากไปแล้วใช่ไหมทักพยักหน้าเธอจากไปแล้วเสียงเงียบขั้นกลางระหว่างทั้งสองครูใหญ่แล้วเมย์ก็พูดขึ้นเจสซี่น่าสงสารถึงยังไงลูกก็รู้อยู่แล้วล่ะทักพูดอย่างน้อยก็รู้ว่าเธอไม่มาเราทุกคนรู้เรื่องนี้มานานแล้วก็เหมือนเดิมๆเมย์พูดนางถอนใจจากนั้นขยับตัวตรงขึ้นเอาล่ะทีนี้ไปไหนกันดีล่ะทักไม่จำเป็นต้องหวนกลับมาที่นี่กันอีกแล้วคงอย่างนั้นทักว่าไปมันเรื่อยๆอย่างนี้แหละคงจะหาทำเลได้สักแห่งตกลงเมย์พูดแล้วนางก็คว้าแขนเขาพลางชี้ไปข้างหน้าระวังเจ้าของคุกนั่นทักก็เห็นเหมือนกันเขาดึงบังเหียนแล้วปีนลงจากรถม้าขังคุกตัวนั้นนั่งกลางถนนอย่างไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นในอีกช่องทางรถบรรทุกคันหนึ่งครางกระหึ่มผ่านไปคางคกตัวนั้นหลับตาปีหลบลมจากรถบรรทุกแต่มันไม่ขยับทักรอจนรถบรรทุกได้ผ่านไปแล้วจับมันให้ปล่อยพงหญ้าข้างถนนไอ้โง่เง่านี่คิดว่ามันจะมีชีวิตนิรันดร์หรือยังไงเขาบ่นกับเมในไม่ช้าทั้งสองก็ขับรถม้าคลงเคลงกันไปอีกครั้งทิ้งทรีแกไว้เบื้องหลังขณะที่มุ่งหน้าไปนั้นเสียงกรุ๊งกริ๊งของทำนองเพลงจากกล่องดนตรีใบหนึ่งก็กังวานลอยลมไปไกลตามท้องถนนจนกระทั่งลอยหายไปในที่สุดจบลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะกับเรื่องชั่วนิรันดร์ค่ะก็ไม่ได้เป็นไปตามที่พวกทักได้คิดเอาไว้นะคะแม้ว่าอยากจะให้วินนี่มีชีวิตอยู่ต่อถึงขนาดกรอกน้ำที่เป็นน้ำอมตะให้กับวินนี่แต่วินนี่กลับกลายเป็นว่าไปเทให้กับเจ้าคางคกหมดเลยค่ะเพราะคิดหวังน้ำบ่อหน้าบ่อเดียวกันนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่าก็คิดว่าคงจะออกไปจากบ้านแล้วสามารถที่จะไปตักน้ำนั้นมาได้แต่เมื่อความเจริญนั้นคืบคลานเข้ามาค่ะก็ทำให้น้ำตกนั้นหายไปกลายเป็นบ้านเรือนกลายเป็นถนนกลายเป็นตึกรามบ้านช่องสุดท้ายน้ำตกนั้นไม่มีอีกแล้วและน้ำอมตะนั้นก็ไม่มีอีกแล้วค่ะวินนี่เองก็โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่งงานมีลูกนะคะเพราะว่าในหลุมฝังศพของเธอก็มีเขียนว่าวินนี่เป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นทั้งภรรยาที่รักด้วยซึ่งนี่แหละค่ะเรื่องราวก็จบลงแบบนี้ไม่ได้เศร้าจนเกินไปนะคะเพียงแค่แอบเสียดายนิดนึงคนที่น่าสงสารที่สุดก็คงจะเป็นเจสซี่อะค่ะเขาคิดว่าเขาคงจะรอวินนี่อยู่แต่ว่าพวกทักเนี่ยแหละค่ะน่าสงสารทุกคนเลยเพราะเขาก็ต้องอยู่เห็นความสูญเสียไปเรื่อยๆนี่แหละมั้งคะเขาถึงไม่อยากจะผูกพันกับใครไม่อยากรู้จักใครไม่ใช่เพียงแค่ไม่อยากให้คนรู้เท่านั้นว่าพวกเขาเป็นอมตะเพราะไม่อย่างนั้นก็ดูเป็นตัวประหลาดเกินไปนะคะถ้าหากว่าคนรู้ก็คงโอ้โหยิ่งในยุคที่คนเริ่มลือกันไปนี่คงจะพูดกันไปต่างๆนานาเลยค่ะแต่การไม่ผูกพันกับใครมันก็ดีอย่างนึงค่ะก็ไม่ต้องสูญเสียขนาดวินนี่เองเขายังสูญเสียไปเลยนะคะยกเป็นเจ้าคางคกที่มาตอนจบค่ะเขาไม่รู้หรอก
1: พวกเมพวกทักไม่รู้นะคะว่าเขาไปเจอกับคางคกที่ถูกวินนี่รดน้ำให้และเนี่ยแหละเป็นคางคกที่เป็นอมตะเหมือนกับพวกเขาค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าแอนจะมาเริ่มต้นหนังสืออีกเล่มหนึ่งค่ะ

0: กลับมาแล้วกับอีกช่วงหนึ่งของรายการสวนอักษรนะคะในมือของแอนค่ะเป็นหนังสือวรรณกรรมเยาวชนชื่อสั้นๆเลยค่ะว่ามังกรเขียนโดยอภิภาณป้อมเพชรนะคะตัวหนังสือเองก็ไม่ได้เล่มหนามากค่ะเป็นลวดลายวาดภาพเป็นเจ้ามังกรที่อยู่บนท้องฟ้ากับหมู่เมฆและดวงอาทิตย์นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาอ่านกันได้กับหนังสือเล่มนี้เลยค่ะมังกรบทที่1เสียงร้องกลางดึกหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆชื่อว่าโคไนจากลางดึกคืนหนึ่งคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายบรรยากาศเงียบสงบดังเช่นทุกคืนแสงจันทร์ส่องสว่างไปทั่วหุบเขาแต่ท่ามกลางความเงียบของคืนนี้เกิดมีเสียงทารกร้องดังขึ้น
1: ได้ยินไหม
0: ยายเท่าทาปุเขย่าไหล่สามีที่นอนอยู่ข้างๆ
1: ได้ยินกำลังฟังอยู่เหมือนกัน
0: เท่าชินบอกพร้อมกับลุกขึ้นนั่ง
1: ได้ยินเสียงเด็กไหมล่ะ
0: ยายเท่าลุกขึ้นบ้าง
1: คิดว่าใช่นะไปดูกันดีกว่า
0: เท่าชินลุกขึ้นไปหยิบเสื้อกันหนาวแล้วก็เดินไปหยิบตะเกียงที่แขวนอยู่ที่มุมห้องมาถือไว้รอจนทาบุสวมเสื้อของนางเรียบร้อยทั้งสองก็จึงเดินออกมาจากกระท่อมไปตามเสียงร้องของทารกด้วยกันชินกับทาบุใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขมาจนแก่จนเฒ่าแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งสองขาดไปก็คือบุตรผู้สืบสกุลครั้งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเมตตาพวกเขาก็ได้ยายเท่าทาบุเดินตามสามีไปเงียบๆสอดสายสายตาที่พร่ามัวเพราะอายุไปตามเส้นทางที่กำลังเดินไปเสียงทารกร้องดังชัดขึ้นเท่าชินเร่งฝีเท้าไปตามลำธารสายใหญ่ที่ไหลจากภูเขาลงสู่ทะเลเสียงของทารกดังมาจากทางนั้นเขาปีนไปตามโขดหินเล็กๆที่ขรุขระหันกลับมาช่วยฉุดภรรยาบ้างเมื่อยายเท่าปีนตามขึ้นไปไม่ไหวบนหินก้อนใหญ่เท่าชินยกตะเกียงชูขึ้นสูงเพื่อให้แสงของมันส่องไปได้ไกลขึ้นเสียงของทารกเงียบหายไปดังขึ้นอีกมันดังอยู่แถวนี้ใกล้ๆเขานี่เองยายเท่าทาบุมองตามแสงตะเกียงพร้อมกับเงี่ยหูฟังไปด้วย
1: นั่นนั่นง่ายอยู่นั่น
0: ทาบุร้องอย่างตื่นเต้นรีบวิ่งกระย่องกระแย่งไปยังสิ่งที่เห็นโดยที่มีเท่าชินตามไปติดๆห่อผ้าสีแดงวางอยู่ข้างก้อนหินใหญ่ริมลำธารเมื่อเท่าชินเอาตะเกียงส่องดูใกล้ๆก็เห็นใบหน้ากลมๆเล็กๆโผล่ออกมาจากห่อผ้านั้นทาบุรีบอุ้มขึ้นมาไว้ในอ้อมแขนยิ้มกับทารกน้อยที่หยุดร้องและลืมตามองนางด้วยดวงตาดำสนิท
1: ดูสิหยุดร้องเลยอย่างกับรู้แน่ว่าปลอดภัยแล้ว
0: ทาบุหัวเราะเงยหน้ามองสามี
1: ฉันว่าเราพาแกกลับไปที่บ้านกันดีกว่านะคงจะหิวนั่นนี่แล้วก็หนาวด้วยโธ่เอ้ยใครเนาะช่างใจร้ายเอาลูกมาทิ้งได้
0: นางออกเดินนำไปทันที
1: จะดีหรอลูกใครก็ไม่รู้
0: เท่าชินยังไม่ยอมเดิน
1: ฉันก็ไม่รู้พ่อกับแกนั่นแหละตาเท่าแต่ถ้าพ่อแม่เขาต้องการเขาก็คงไม่เอามาทิ้งกลางป่ากลางเขาอย่างนี้หรอก
0: ท่าบุหันมาดุ
1: มาสิยืนอยู่ได้รีบกลับเถอะ
0: เท่าชินตามภรรยากลับไปเงียบๆคิดในใจว่าถ้าพ่อแม่ของเด็กไม่ต้องการเด็กจริงๆเขาก็ยินดีจะเลี้ยงไว้เพราะเขาเองก็อยากมีลูกมานานทาบุก็คงดีใจมากถ้าได้เลี้ยงเด็กคนนี้เมื่อเข้ามาถึงบ้านแล้วทาบุก็วางทารกน้อยลงบนโต๊ะที่มีอยู่เพียงตัวเดียวในกระท่อมหลังน้อยนางคลายห่อผ้าตรงหน้าอกเด็กน้อยออกให้หลวมแต่แล้วก็ต้องร้องอุทานด้วยความแปลกใจเมื่อเห็นแสงสว่างเรืองออกมาจากด้านหลังต้นคอของเด็กน้อยเป็นแสงสีทองสว่างไม่มากนักแต่ถ้าดูในที่มืดก็จะมองเห็นได้ชัด
1: นี่มันอะไรกันชี้มาดูนี่สิน
0: างรีสามีที่กำลังแขวนตะเกียงอยู่เท่าชินรีบเดินกลับมาก้มลงมองดูเด็กน้อยตามที่ทาบุจีให้ดู
1: โอ้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเด็กคนนี้ไหนลองจับตัวเด็กพลิกดูหน่อยสิ
0: เ ท้าชินบอกแต่เมื่อทบุตรจับตัวทารกน้อยพลิกแสงเรืองที่เห็นเมื่อครู่ก็หายไปทว่าสิ่งที่สองตายายเห็นคือแผ่นกลมๆเล็กๆสามแผ่นเป็นแผ่นบางใสเหมือนเกล็ดปลางอกอยู่ที่ท้ายทอยของเด็กน้อยเป็นเกล็ดเล็กๆขนาดไม่ถึงครึ่งเซนติเมตร
1: นี่อะไรอ่ะ
0: ทาบุก้มลงถูกเล็กไล
1: ่เหมือนเกล็ดปลาเลยแล้วเมื่อกี้ก็เป็นแสงมาจากเกล็ดสามเกล็ดนี่ละมั่งตา
2: อืมคงจะใช่เราจะทำยังไงกันดีเราจะเลี้ยงเขาได้เหรอ
0: เท่าชินมองทารกน้อยด้วยความกังวลในที่สุดทาบุก็แก้ห่อผ้าที่พันกายทารกน้อยออกเพื่อดูให้ทั่วตัว
1: โอ้เด็กชายซะด้วยดีจริง
0: ทาบุพึมพำแต่แล้วก็ต้องอุทานขึ้นเมื่อเห็นว่าด้านในของห่อผ้ามีไหมสีทองปักไว้เป็นลายมังกรอย่างประณีตสวยงามมาก
1: โอ้ตาดูนี่ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยโอ้สวยมากจริงๆมันคงจะมีค่ามากทีเดียว
0: เท่าชินยิ่งกังวลมากขึ้นเขามองทารกน้อยเงียบ
1: ๆแกดูไว้นะตาฉันจะไปเอาหน้ามาให้เขากิน
0: ท่าบุบอกนางถอดเสื้อกันหนาวออกและพับวางลงบนโต๊ะจากนั้นก็ห่อตัวทารกน้อยด้วยผ้าสีแดงตามเดิมก่อนจะวางบนเสื้อหนาวของตัวเองอีกทีเพื่อให้ทารกน้อยนอนได้สบายขึ้นเด็กน้อยดิ้นขยุกขยิกส่งเสียงอื้อๆอ้อๆ
1: ถงใช้จะหิวจริง
0: ๆท่าบุว่า
1: แล้วเราจะเรียกเขาว่าอะไรดีล่ะ
0: เท่าชินถามตามหลังภรรยาไป
1: นั่นนะสิฉันไม่รู้เหมือนกัน
0: ท่าบุพูดออกมาจากส่วนที่เป็นครัว
1: เขาไม่ใช่เด็กธรรมดาอย่างที่แกว่าซะด้วยมีผ้าลายมังกรห่อมาอย่างนั้นมันจะต้องมีความหมายอะไรสักอย่างมังกรเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็กษัตริย์ไม่ใช่หรอตาน
0: างตั้งข้อสังเกต
1: นั่นนะสิ
0: เท่าชินเห็นด้วย
1: งั้นเราเรียกเขาว่าดราเก้นดีไหมอ่าดีเหมือนกัน
0: ทาบุเดินถือชามน้ำข้าวออกมาวางที่โต๊ะแล้วนั่งลงที่เก้าอี้อุ้มดราเก้นขึ้นมาไว้ที่อ้อมแขนก่อนจะใช้ช้อนไม้คันเล็กๆตักน้ำหยอดข้าวต้มใส่ปากเล็กๆของเขาสองตายายไม่รู้เลยว่าการกระทำของเขาทั้งสองนั้นได้ตกอยู่ในสายตาของใครคนหนึ่งตลอดเวลาบทที่2เพื่อนใหม่1เดือนผ่านไปดราเก้นโตวันโตคืนและโตอย่างรวดเร็วด้วยแต่ก็อย่างที่เท่าชินบอกนั่นแหละว่าเขาไม่ใช่เด็กธรรมดาเขาจึงโตเท่ากับเด็ก2ขวบเลยทีเดียวทว่า2ตายายก็ไม่แปลกใจสักเท่าไหร่เพราะคิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเด็กที่เก็บมาเลี้ยงคนนี้ต้องมีอะไรแปลกๆกว่าเด็กคนอื่นแน่ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งสองเลี้ยงดูดราเก้นอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะในคืนเดินหงายเมื่อเกล็ดที่ท้ายทอยมีแสงเรืองออกมาทาบุจะเอาผ้าพันคอเขาไว้ไม่ให้ใครเห็นแสงนั้นและคอยดูไม่ให้เขาออกไปเล่นซนนอกบ้านด้วยเพื่อนชาวประมงที่รู้ข่าวสองตายายเก็บติดคนหนึ่งได้เอามาเลี้ยงไว้เป็นลูกก็พากันดีใจกับสองตายายด้วยพอรู้ว่าทั้งสองไม่มีทายาทไว้สืบสกุลถึงแม้ว่าทุกคนจะแปลกใจที่ดราเก้นโตเร็วกว่าเด็กคนอื่นมากแต่ก็ไม่มีใครติดใจสงสัยอะไรมากนักต่างคนต่างคิดว่าเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งให้มาเกิดกับสองตายายได้เขาก็ต้องมีอะไรที่พิเศษกว่าเด็กอื่นได้เช่นกันแต่ไม่มีใครรู้เรื่องเกล็ดสามเกล็ดที่ท้ายทอยของดราเก้นเพราะสองตายายไม่เคยบอกใครเนื่องจากกลัวว่าดราเก้นจะมีอันตรายดราเก้นเป็นเด็กฉลาดมีนิสัยรื่นเริงมีจิตใจดีและนั่นเป็นสิ่งที่เท่าชินและยายทาบุภูมิใจนักหนาแต่ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับดราเก้นที่ทั้งสองตายายไม่รู้นั่นคือทุกครั้งที่เป็นคืนเดินหงายดราเก้นจะหายจากบ้านตอนกลางคืนเสมอโดยที่สองตายายจะหลับสนิทผิดจากคืนปกติซะด้วยที่น่าแปลกใจมากกว่านั้นก็คือเพื่อนบ้านที่อยู่ในละแวกเดียวกันก็พากันหลับสนิทด้วยเช่นกันต่างจากชาวประมงที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านโคในจาออกไป ทุกครั้งที่เป็นคืนเดือนหงายหลายคนมักได้ยินเสียงพายุและคลื่นลมพัดแรงอยู่กลางมหาสมุทรเสมอบางครั้งก็มีเสียงน้ำพุ่งแตกกระจายขึ้นมาในอากาศเป็นระยะเหมือนมีฝูงปลาวาฬมาเล่นน้ำแต่เมื่อคนออกมาดูที่ชายหาดก็ไม่มีใครเห็นอะไรผิดปกติเลยสักครั้งพอบ่อยเข้าทุกคนก็เลิกสนใจส่วนดราเก้นนั้นเขารักเท่าชินกับยายทบุมากช่วยทำงานทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เมื่อเขาอยู่กับเท่าชินมาครบ2ปีตัวโตมีความสามารถเท่ากับเด็ก6ขวบเขาก็ออกไปกับเรือประมงของเท่าชินทุกเช้าเมื่อออกไปไกลจากฝั่งมากแล้วเขาจะกระโดดลงน้ำดำผุดดำว่ายอย่างสนุกสนานเขาจะดำหายไปใต้น้ำสักพักพอโผล่ขึ้นมาก็จะตะโกนบอกให้เท่าชินลากอวนจับปลาเท่าชินจะได้ปลาตัวใหญ่ติดอวนขึ้นมามากมายเพื่อนชาวประมงที่อยู่ละแวกเดียวกันก็จะได้รับการช่วยเหลือจากดราเก้นเหมือนกันหมดทำให้เขาเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านมากและทุกคนก็เลยยิ่งเชื่อมากขึ้นว่าเขาเป็นเด็กพิเศษเป็นเด็กที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาให้หมู่บ้านของพวกเขาทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพ่อค้าจากในเมืองที่มารับซื้อปลาก็จะมาที่หมู่บ้านโคไนจาเพราะมีปลาตัวโตกว่าหมู่บ้านอื่นแถมยังมีปลามากมายหลายชนิดให้เลือกด้วยเท่าชินกับทาบุนั้นสบายกว่าคนอื่นเพราะเพื่อนบ้านมักจะเอาของมาให้เป็นการตอบแทนน้ำใจของดราเก้นถ้าคนไหนเข้าเมืองจะซื้อเสื้อผ้าหรือขนมมาฝากทำให้สองตายายแทบไม่ต้องเสียเงินซื้อของให้ดราเก้นเลยส่วนดราเก้นนั้นเวลาไม่ได้ช่วยตายายทำงานเขาจะออกไปว่ายน้ำเล่นเขามีเพื่อนมากมายในทะเลปลาทุกชนิดเป็นเพื่อนเล่นของเขาลูกชาวประมงคนอื่นๆก็เป็นเพื่อนของเขาได้เหมือนกันแต่ดราเก้นจะว่ายน้ำออกไปเล่นไกลมากซะจนไม่มีใครกล้าว่ายตามออกไปที่ทุกคนแปลกใจมากก็คือแม้แต่ปลาฉลามที่ว่าดุร้ายก็ไม่ทำอันตรายเขาดราเก้นจะดำน้ำลงไปลึกมากไปเก็บเปลือกหอยสวยๆขึ้นมาให้สองตายายเอาไปขายให้นักท่องเที่ยวทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกความเป็นอยู่ของทั้งสองจึงดีขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันพ่อแม่ของเด็กอื่นๆก็อยากให้ลูกเป็นเหมือนดราเก้นบ้างพวกเขาสอนให้ลูกเอาอย่างเขาเช่นช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านสอนให้เป็นเด็กมีน้ำใจเด็กส่วนมากรักดราเก้นอยู่แล้วก็ทำตามจะมีส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่พอใจและหนึ่งในจำนวนนั้นก็มีเคนโนรวมอยู่ด้วยเคนโนเป็นเด็กผู้ชายอายุ13ปีตัวโตแข็งแรงเขาไม่ชอบดราเก้นเลยเพราะไม่ว่าจะไปทางไหนก็มีแต่คนชมดราเก้นให้เขาได้ยินยิ่งพ่อแม่ของเขาพยายามที่จะให้เขาเป็นเด็กดีอย่างดราเก้นด้วยแล้วเขาก็ยิ่งเบื่อหน่ายอิจฉาดราเก้นมากเพราะเคนโนเป็นเด็กขี้เกียจเอาแต่ใจเขาไม่ชอบเรียนหนังสือไม่ชอบช่วยพ่อแม่ทำงานแต่ชอบเรื่องแกล้งคนอื่นหรือไม่ก็แอบเอาเรือของพ่อออกทะเลไปเล่นอยู่ที่เกาะร้างตามลำพังวันหนึ่งนางโซระแม่ของเคนโนใช้ให้เขาไปซื้อผักในเมืองแต่เคนโนก็หายไปแต่เช้าจนกระทั่งบ่ายก็ยังไม่กลับนางโซระเป็นห่วงลูกชายมากถีบจักรยานไปถามร้านขายผักในเมืองก็ไม่มีใครเห็นเคนโนเลยสักคนเมื่อนางกลับมาที่หมู่บ้านก็เที่ยวเดินถามเพื่อนบ้านทุกคนแต่ไม่มีใครเห็นลูกของนางอีกเหมือนกันท้องฟ้าเริ่มมืดสอเขากำลังจะมีพายุนางโซระก็ยิ่งร้อนใจเดินไปถามกระท่อมของเท่าชินกับทาบุเป็นที่สุดท้ายเพราะอยู่ท้ายหมู่บ้านห่างจากบ้านคนอื่นไปไกลมาก
2: ไม่เห็นเลยฉันไม่เห็นเขาเลย
0: ทาบุบอกมองดูนางโซระด้วยความเห็นใจพ่อรู้ว่าเคนโนเป็นเด็กเกเรขนาดไหนจะทำยังไงดีหาที่ไหนก็ไม่พบช่วยฉันคิดทีเถอะนางโซระคร่ำครวญเท่าชินกับทาบุได้แต่มองหน้ากันสักพักเท่าชินแนะนำว่า
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าเรียกดราเก้นมาถามดูดีไหมเขาวิ่งเล่นข้างนอกทั้งวันอาจจะเห็นเคนโนบังคอได้
0: จากนั้นเท่าชินก็เรียกดราเก้นเข้ามาที่บ้านเพื่อสอบถามเรื่องเคนโน
2: ไม่เห็นครับแต่ว่าผมไปตามให้ได
0: ้ดราเก้นบอกทาบุกับเท่าชินหันไปมองหน้ากันส่วนนางโซระจ้องดูเด็กน้อยตรงหน้าเขม็ง
1: โอ้ดราเก้นเธอรู้หรือว่าเคนโนอยู่ที่ไหน
0: ดราเก้นพยักหน้าแล้วหันหลังวิ่งจากบ้านไปทันทีเขาวิ่งตรงไปที่หาดทรายว่ายน้ำไปทะเลอย่างรวดเร็ว บนเกาะราเคนโนนั่งอยู่บนผาสูงมากกำลังสนใจอะไรบางอย่างที่เคลื่อนไหวกลางมหาสมุทรเขาเห็นเพียงจุดสีดำเล็กๆเคลื่อนเข้ามาที่เกาะร้างอย่างรวดเร็วเด็กชายจอมเกเรลุกขึ้นป้องตาดูเมื่อสิ่งนั้นเข้ามาใกล้มีคนว่ายน้ำมาที่นี่ทำไมว่ายได้เร็วอย่างนี้เคนโนถามตัวเองสงสัยว่าใครการที่เก่งขนาดนี้เพราะนอกจากจะเก่งแล้วเขาคนนี้ต้องเป็นคนที่แข็งแรงมากด้วยเพราะว่าเกาะนี้ห่างจากแผ่นดินใหญ่มากไกลกว่าเกาะอื่นๆทั้งหมดขนาดเกาะที่อยู่ใกล้แผ่นดินใหญ่มากที่สุดก็ยังไม่เคยมีใครว่ายน้ำออกไปถึงได้เลยแต่ใครคนนั้นกำลังว่ายมาถึงที่นี่แล้วแล้วเคนโนก็ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นอีกหลายเท่าเมื่อคนที่เดินขึ้นมาบนหาดดราเก้นไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเก่งขนาดนี้เขายืนมองดูเด็กน้อยที่ตอนแสนจะชิงชังเคนโนกลับบ้านเถอะป้าโซรับเป็นห่วงจะแย่แล้วเหมือนมียานอย่างรู้ได้ว่าเคนโนอยู่ที่ไหนเอ๊ะมันรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่บนนี้เคนโนแปลกใจเพราะเขาเองก็เพิ่งมาที่เกาะร้างแห่งนี้เป็นครั้งแรกไม่น่าที่ใครจะรู้ว่าพวกเขาอยู่ตรงไหนของเกาะและนายรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่เกาะนี้แล้วก็อยู่บนนี้ด้วยจะรู้ได้ยังไงก็ช่างเหอรีบกลับบ้านดีกว่าพายุกำลังจะมาแล้วดราเก้นมองไปที่ท้องฟ้าซึ่งมีเมฆดำปกคลุมหนำซ้ำลมก็พัดแรงกว่าเดิมต่อให้กลับบ้านยังไงก็กลับไม่ทันไปไม่ถึงครึ่งทางก็ต้องเจอพายุอยู่ดีเคนโนตะโกนบอกนายอย่ามายุ่งกับฉันดีกว่านะกลับได้สิฉันจะพานายกลับไปเองไม่ต้องห่วงเรื่องพายุหรอกแต่ถ้าไม่กลับนะป้าโซราจะยิ่งเป็นห่วงมากดราเก้นบอกนายแล้วจะพาฉันกลับไอ้ตัวเล็กเคนโนหัวเราะเสียงดังก็ได้แต่แน่จริงนายก็พาฉันลงไปเองกันแล้วกันถ้าพาลงไปได้ฉันจะยอมกลับนายต้องรักษาคำพูดนะถ้าฉันพานายลงมาได้นายต้องกลับกับฉันดราเก้นขอสัญญาเคนโนหัวเราะอีกเพราะเชื่อว่าดราเก้นไม่มีทางขึ้นมาพาเขาลงไปจากหน้าผาสูงชันแห่งนี้ได้แน่นอนฉันรักษาคำพูดอยู่แล้วว่าแล้วเขาก็นั่งรอดูว่าดราเก้นจะปีนขึ้นมาที่หน้าผาได้อย่างไรเขาคิดว่าดราเก้นต้องปีนขึ้นมาทางด้านหลังหน้าผาซึ่งก็มีแต่โขดหินสูงๆแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเพราะว่าดราเก้นเดินตรงมาที่เชิงหน้าผาแล้วปีนขึ้นมาอย่างรวดเร็วเหมือนมีอะไรช่วยดึงตัวเขาให้ลอยขึ้นไปตามชั้นของโขดหินไม่มีผิดดราเก้นปีนขึ้นมาเร็วมากซะจนเคนโนตะลึงเพราะไม่กี่อึดใจดีดราเก้นก็ขึ้นมาอยู่ตรงหน้าเขาเคนโนได้แต่เบิกตาโพลงอ้าปากค้างนายทำได้ไงเคนโนผุดลุกขึ้นเมื่อได้สติทำได้ยังไงก็ช่างทีนี้ฉันจะพานายลงไปข้างล่างแล้วนะดราเก้นบอกไม่สนใจจะตอบคำถามของเคนโนเขาคว้าข้อมือเคนโนมากำไว้แน่นพร้อมกับตึงออกเดินไปหลังเขาด้วยกันแต่เคนโนสะบัดมือจนหลุดแล้วพูดว่าคิดว่าจะยอมง่ายๆหรือไงตัวเล็กแค่ปีนหน้าผาขึ้นมาได้เนี่ยคงคิดว่าเก่งแล้วล่ะสิอย่าทำให้เสียเวลามากไปกว่านี้เลยพายุจะมาแล้วดราเก้นตื่นเสียงเรียบมองดูท้องฟ้าแต่สีหน้าไม่บอกว่าวิตกอะไรเขาเดินไปดึงมือเคนโนอีกแต่เคนโนก็ถอยหนีไปข้างหลังเฮ้ยระวังเดี๋ยวก็ตกลงไปหรอกดราเก้นเตือนเก่งนักก็พาฉันลงไปให้ได้สิเคนโดท้ายังคงถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็ถอยจนสุดหน้าผาโดยไม่รู้ตัวและแล้วระวังดราเก้นร้องเตือนแต่ก็ช้าไปซะแล้วเคนโดตกลงไปห้อยอยู่ใต้หน้าผาต่ำลงไป 5-6 เมตรเขาเกาะหินไว้แน่นพยายามตะกายเท้าหาที่ยึดเหยียบไม่ให้ตกเคนโดดราเก้นชะงกลงไปดูโล่งใจที่เห็นว่าเคนโนไม่ได้ตกลงไปข้างล่างที่มีแต่หินก้อนใหญ่เต็มไปหมดอยู่นิ่งๆฉันจะลงไปช่วยเดี๋ยวนี้ล่ะช่วยด้วยฉันจะหมดแรงแล้วเคนโนเริ่มอ่อนแรงมือที่เกาะหินคลายออกเรื่อยๆดราเก้นทิ้งตัวจากหน้าผาลงไปเกาะที่ซอกหินข้างๆเคนโนอย่างรวดเร็วแล้วรีบเอื้อมมือไปจับข้อมือของเคนโนยึดไว้ไม่ให้ตกเอาล่ะปล่อยมือได้ดราเก้นบอกปล่อยซีไม่ต้องกลัวว่าจะตกฉันจับไว้แล้วเขาบอกเมื่อเห็นเคนโนลังเลเคนโนไม่มีทางเลือกจำใจต้องเชื่อดราเก้นเพราะเมื่อครู่นี้เขาเห็นแล้วว่าดราเก้นกระโดดแผลลงมาจากหน้าผามาเกาะข้างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ และเมื่อเขาปล่อยมือจากก้อนหินเขาก็แปลกใจเมื่อพบว่าดราเก้นแข็งแรงมากทั้งที่จับข้อมือไว้ด้วยมือข้างเดียวแต่ก็ดึงเขาซึ่งตัวโตกว่าได้เหมือนไม่ได้ออกแรงเลยเอาเลยนะฉันจะผ่านนายลงไปดราเก้นบอกขอให้นายไว้ใจฉันไม่ต้องกลัวแล้วนายจะปลอดภัยเคนโน่พยักหน้าอยากรู้เหมือนกันว่าดราเก้นจะพาเขาลงไปได้ยังไงแล้วเขาก็ตกใจแทบสิ้นสติเมื่อดราเก้นตวัดเอวกอดเขาไว้และกระโดดลิ้วจากหน้าผาลงไปเบื้องล่างห่างจากบริเวณก้อนหินอย่างรวดเร็วทั้งคู่ตกลงไปในน้ำเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ว่าจะฆ่ากันหรือไงเคนโดโผล่พลวดขึ้นมาจากผิวน้ำแล้วโวยทันทีไม่ตายหรอกนะฉันจะทำให้ป้าโซราเสียใจไปมากกว่านี้ไม่ได้ดราเก้นบอกไปขึ้นเรือเถอะจะได้รีบกลับเดี๋ยวก็ต้องเจอพายุอีกงั้นจะกลับทำไมเดี๋ยวก็ตายจริงหรอกเชื่อใจฉันอีกสักครั้งเถอะนะดราเก้นว่ายน้ำไปเที่ยวเรือของเคนโน่ก่อนแต่ไม่ได้ปีนขึ้นไปเคนโน่ทึ่งในตัวดราเก้นมากขึ้นไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุน้อยกว่าเขาตัวเล็กกว่าเขาจะทำอะไรที่น่าทึ่งได้หลายอย่างแบบนี้ที่สำคัญคือดราเก้นเป็นห่วงแม่ของเขาในขณะที่เขาซึ่งเป็นลูกแท้ๆกลับให้แม่เป็นห่วงและทุกข์ใจเคนโน่รู้สึกละอายใจขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกมันทำให้เขาอยากกลับบ้านไปหาแม่มากแต่ถ้าต้องแล่นเรือฝ่าพายุกลับไปแบบนี้พวกเขาควรจะเสี่ยงไหมเพราะถ้าดราเก้นพาเขาฝ่าพายุกลับไปไม่ได้ก็แปลว่าเขาต้องตายกลางทะเลแน่ๆเอายังไงดีล่ะอยากรู้ก็อยากรู้ว่าเจ้านี่จะเก่งหรือเปล่ากลัวตายก็กลัวแต่ข้อสำคัญก็คือถ้าเรืออปางพ่อจะไม่มีวันที่มีเรือออกไปหาปลาอีกถึงเขาจะเกเรเขาก็ยังรักพ่อแม่เอายังไงดีนะเร็วสิเคนโดยิ่งช้าจริงลำบากนะดราเก้นเร่งเคนโดปีนเรือขึ้นไปยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอายังไงก็เลยไม่ตอบนายอยู่บนเรือนี้แล้วไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเห็นอะไรไม่ต้องตกใจเข้าใจเปล่าดราเก้นตะโกนบอกแล้วจากนั้นเขาก็ดำน้ำหายไปเฮ้ยทำอะไรอ่ะเคนโดชะงกลงไปมองหานึกโกรธที่ดราเก้นทำให้เขาตกใจอีกซึ่งเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นับตั้งแต่ดราเก้นมาที่เกาะนี้แต่ก็ยังไม่ทันที่เคนโน่จะหายโมโหเขาก็ต้องเหลียวหน้าเลี้ยวหลังเลิกลากเมื่อรู้สึกว่าเรือเริ่มแล่นออกสู่กลางมหาสมุทรมุ่งหน้ากลับไปทางแผ่นดินใหญ่เรื่องของเขาแล่นเร็วขึ้นเรื่อยๆฝ่าคลื่นสูงใหญ่ทะยานไปข้างหน้าเคนโน่วิ่งไปชะโงกมองหาดราเก้นที่กราบเรือทางโน้นทีทางนี้ทีแต่ไม่ว่าจะมองหาทางไหนก็ไม่เห็นดราเก้นเห็นแต่ประกายสีทองเรืองรองในน้ำใต้ท้องเรือเป็นทางยาวไปข้างหน้าและข้างหลังแต่เขาก็ดูไม่ออกว่ามันคืออะไรไอ้เจ้าเด็กคนนี้มันเป็นใครกันแน่หรือว่ามันเป็นเด็กพิเศษที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้เท่าชินกับยายทาบุจริงๆเคนโน่คิดหนักใจเต้นระทึกขึ้นเรื่อยๆเมื่อพายุพัดกระหน่ำเรือแรงขึ้นทุกทีทั้งฝนและลมน่ากลัวมากแต่ที่น่าแปลกใจก็คือเรือแทบไม่โคลงเลยเหมือนลอยปริ่มๆบนคลื่นน้ำเคนโน่แปลกใจก็จริงแต่ก็ไม่กล้าชะโงกดูที่กราบเรืออีกได้แต่นั่งนิ่งใจเต้นระทึกไปตลอดทางจนกระทั่งเห็นแผ่นดินใหญ่อยู่ลิบๆไม่น่าเชื่อว่าพายุโหมกระหน่ำอย่างหนักฝ่ามาได้เมื่อเรือหยุดกับที่แล้วเคนโน่กระโดดลงจากเรือลุยน้ำเข้าหาฝั่งเขาหมดแต่กลัวซะจนลืมดราเก้นมานึกได้อีกทีเห็นดราเก้นกำลังดึงเรือขึ้นมาบนหาดแล้วเขาวิ่งเข้าไปช่วยทั้งที่แปลกใจว่าทำไมดราเก้นที่ตัวเล็กนิดเดียวถึงมีพละกำลังมหาศาลนักลากเรือเข้าหาฝั่งคนเดียวได้ง่ายดายเหมือนไม่ได้ออกแรงเลยสักนิดนี่นะฉันไม่รู้หรอกนะว่านายเป็นใครแต่ฉันขอบใจนายจริงๆที่พาฉันกลับมาอย่างปลอดภัยเคนโดบอกทิฐิที่มีอยู่หายไปได้ไม่รู้ตัวไม่เป็นไรนายรีบกลับไปหาป้าโซราเถอะดราเก้นบอกเป็นสิฉันยอมรับในตัวนายแล้วแต่จะไม่ถามหรือว่าอยากรู้ว่านายเป็นใครต่อไปนี้ฉันจะเป็นเพื่อนกับนายดีเราจะเป็นเพื่อนกันแต่ขอให้นายดีกับพ่อแม่ของนายและคนอื่นๆด้วยก็แล้วกันทั้งคู่จับมือกันอย่างเป็นมิตรก่อนจะแยกกันกลับบ้านเรื่องราวช่างน่าอัศจรรย์จังเลยนะคะน่าจะ
3: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: ปิดค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษา4ภาษาสร้างเยาวชนชายแดนใต้สู่เวทีสากลศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดพิธีปิดกิจกรรมค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษาภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารประจำปีงบประมาณ2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจังหวัดยะลาหลังดำเนินกิจกรรมอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา10วันระหว่างวันที่21ถึง30เมษายน2569ในการนี้นายนิกรเซ้งเถียนผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจากทั้ง4ค่ายภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษามาลายูภาษาอาหรับและภาษาจีนโดยมีดร.ขดดรีบินเซนประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.รวมถึงผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยฟาตอนีและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักเรียนทุกคนกิจกรรมค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษาในครั้งนี้ดำเนินการใน4พื้นที่ได้แก่ค่ายภาษาจีนณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ายภาษามารายูณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ายภาษาอังกฤษณมหาวิทยาลัยฟาตอนีและค่ายภาษาอาหรับณมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์โดยมีนักเรียนเข้าร่วมค่ายละ100คนรวมทั้งสิ้น400คนจากโรงเรียนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเชิงปฏิบัติการด้านภาษาทั้งการฟังพูดอ่านเขียนควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ตรงจากคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการยกระดับศักยภาพผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและทักษะการสื่อสารในระดับสากลอันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเสริมสร้างสังคมแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป
6: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
14: Tab to Read
13: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
14: Play Store และ App Store
15: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: อ่านอะไรอยู่คะดูตั้งใจเฉียว
1: พี่กำลังอ่านจุลสารให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอยู่จ้ะ
0: จุลสารมันคล้ายๆกับแผ่นพับใช่ไหมคะ
1: ก็ดูคล้ายๆกันจ้ะไม่ว่าจะเป็นจุลสารจดหมายข่าวแผ่นพับหรือว่าแผ่นปลิวต่างก็เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยกันทั้งนั้นจ้ะแต่ว่ามีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกัน
0: แล้วมันต่างกันยังไงคะ
1: มันแตกต่างก็คือจุลสารเป็นสิ่งพิมพ์ขนาดเล็กที่ลงข่าวสารถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวและจบบริบูรณ์ภายในเล่มเดียวอาจจะเสนอความรู้ที่เป็นเรื่องๆหรือเป็นหัวข้อเฉพาะเรื่องจุลสารมักจะไม่หุ้มปกและไม่มีกำหนดการออกที่แน่นอนส่วนแผ่นพับคือแผ่นปลิวที่ให้ข้อมูลเฉพาะเรื่องมีการจัดข้อมูลเป็นหัวข้อแล้วก็พับเป็นรูปเล่มมักจะใช้ในการให้ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ต่างๆจ้ะแผ่นปลิวคือกระดาษที่ลงข่าวสารหรือข้อมูลสั้นๆเช่นแผ่นปลิวโฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแบบนี้เป็นต้นและจดหมายข่าวคล้ายๆกับจุลสารหรือว่าแผ่นปลิวที่ลงข่าวสารมักใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงานองค์กรสมาคมหรือว่าชมรมจ้ะ
0: หนูเข้าใจแล้วค่ะถึงจะเป็นสิ่งพิมพ์เหมือนกันแต่จุลสารแผ่นพับและแผ่นปลิวจะมีลักษณะการใช้งานที่ต่างกัน
1: ถูกต้องแล้วจ้ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีรำลึกครูบาเจ้าศรีวิชัยเนื่องในวันครบรอบเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพสืบสานศรัทธาชาวล้านนาที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีองค์การและถวายสักการะอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของครูบาเจ้าศรีวิชัยเนื่องในวันครบรอบการเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพรวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีและแสดงออกถึงพลังศรัทธาของชาวเชียงใหม่ที่มีต่อนักบุญแห่งล้านนาโดยวันที่30เมษายนของทุกปีถือเป็นวันสำคัญที่ชาวเชียงใหม่ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์การเปิดเส้นทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2478ซึ่งถนนสายนี้เกิดขึ้นจากพลังศรัทธาของประชาชนนำโดยครูบาเจ้าศรีวิชัยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2477และแล้วเสร็จในปีเดียวกันใช้ระยะเวลาเพียง5เดือนเศษโดยมีส่วนราชการคณะสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณบริเวณอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยและวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อร่วมการรำลึกถึงพระคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัยผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจและแรงศรัทธาของชาวล้านนานอกจากนี้ยังมีการจัดขบวนรถโบราณล้านนาอัญเชิญรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพเพื่อจำลองเหตุการณ์สำคัญในอดีตเมื่อครั้งครูบาเจ้าศรีวิชัยนำคณะศรัทธานุชนเดินทางขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรกภายหลังจากก่อสร้างถนนแล้วกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามตลอดจนการทำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้คงอยู่สืบไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ลักษณะนามของขลุ่ย
9: พี่พจน์เป่าขลุ่ยเพราะจังเลยเพลงอะไรครับ
8: เพลงลาวดวงเดือน
10: พี่พจน์ขาอีกไม่กี่เดือนจะถึงวันเกิดใจดีแล้วพี่พจน์ซื้อขลุ่ยให้ใจดีหนึ่งอันนะคะ
8: ไม่ซื้อให
10: ้ทำไมล่ะคะพี่พจน์
8: เพราะใจดีเรียกลักษณะนามของขลุ่ยผิดขลุ่ยเขาไม่ได้เรียกเป็นอันขลุ่ยใช้ลักษณะนามว่าเราเพราะฉะนั้นถ้าใจดีอยากได้ของขวัญวันเกิดเป็นขลุ่ยต้องเรียกให้ถูกก่อนพี่ถึงจะซื้อให
10: ้พี่พจน์ขาวันเกิดใจดีใกล้จะถึงแล้วพี่พจน์ซื้อขลุ่ยหนึ่งเราให้ใจดีเป็นของขวัญวันเกิดนะคะ
8: ได้เลยใช้ภาษาไทยถูกต้องขนาดนี้พี่พจน์ต้องซื้อขลุ่ยให้เป็นของขวัญวันเกิดอยู่แล้ว
11: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ